0: สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนการนับคะแนนนะครับหากถ้ามีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงทักท้านนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับขอความร่วมมือนะครับให้พวกเราออกมาช่วยกันร่วมกับสังเกตการ 6,628 หน่วยของเทพมหานครครับและ133หน่วยของเมืองพัทยาเพื่อให้การเลือกตั้งในระหว่างพรุ่งนี้เป็นการเลือกตั้งเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับของทุกท่านส่วนนะครับ
1: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,400,000 คนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองโดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
3: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงบ 20,000 ล้านบาทหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะร่วมหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปจากการหารือจะนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
4: ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะทานข้าวกับท่านเอกนัททางผมก็จะมีทั้ง2การไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเนี่ยไปทานข้าวกันเพื่อที่จะไปหารือกันว่าไอ้เงิน 20,000 ล้านที่จะเอามา cover ไฟสาธารณะหรือไฟทางหลวงอะไรเงี้ยว่าเราจะเอางบประมาณส่วนไหนหรือเอากำไรส่วนไหนหรือเอาค่าบริการส่วนไหนในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลและกระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยสามารถจะเอามา cover เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้แบกภาระตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะมีทำเฟรมนิดนึงพอท่านนายกได้กลับมาจากต่างประเทศก็คงได้นำเรียนท่านนายกเพื่อที่จะเสนอครม.ต่อไป
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเร่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชน นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุ ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติมันทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยจะพิจารณาผลลัพธ์กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS อย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าถือเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด
5: เป็นเรื่องปกติจีนกัมพูชานะครับแต่อะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเขารู้แล้วนะครับว่าเขาควรจะหลีกเลี่ยงผมคิดว่าเราอย่าไปหวั่นไหวอะไรมากมายนะครับข่าวที่ออกไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาออกไปเพื่อเข้าข้างเขาครับก็เราก็เดินหน้าไปนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องอันครอสเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดต่างๆนะครับต้องดูข้อเท็จจริงต่างๆว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์เนี่ยคือการเสนอแนะแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับถ้ามันดีเราก็อาจจะรับได้ถ้ามันไม่เราคิดว่ามันอาจจะไม่อย่างที่เราคิดว่าเป็นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มีเที่ยงธรรมเราก็ไปคุยกันต่อ
3: ส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซต์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายยศชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้น ซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได
6: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE@ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยสเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะที่ทางการบาเรนรายงานว่าอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐพร้อมประณามว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยของบาเรนอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีระบุเป้าหมายที่โดรนของอิหร่านโจมตีทั้งนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนี้
2: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังมอบความชอบธรรมแก่อิสราเอลในการยึดครองดินแดนเลบานอนผ่านกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ซึ่งเลบานอนลงนามความร่วมมือกับอิสราเอลและสหรัฐพร้อมย้ำว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่ยอมรับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเหมือนเป็นการยอมสละอำนาจอธิปไตยที่อาจนำไปสู่การที่อิสราเอลผนวกดินแดนทางตอนใต้ของเลบานอนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่ากรอบความร่วมมือฉบับนี้อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองเขตความมั่นคงภายในเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจนกว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะถูกปลดอาวุธทั่วทั้งเลบานอน
3: สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเทือกเขาฮินดูกุชทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ208กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานและพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงาน ความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากว่า 14,000 นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอีกราว 1,600 คนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มเป็นวงกว้าง
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0ต่อ2เซตคว้ารองแชมป์ไปครองภูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
12: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์ภูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฝ่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: สโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสุภนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตะข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่น International Taekwondo Championship ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชร อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วเพื่อเป็นการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาซึ่งมีเกณฑ์ใหม่ดังนี้การกำหนดการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นหากเป็นการต่ออายุไม่ต้องทดสอบแล้วอายุไม่เกิน55ปีขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้ทดสอบแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นอายุ55ปีขึ้นไปหรือขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระ
16: นานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่เป็นที่ราบสูงและการอยู่ใกล้ดินแดนล้านช้างทำให้ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวอีสานสืบทอดคตินิยมเรื่องฮี่12ครอง14เช่นเดียวกับลาวล้านช้างฮีดมาจากคำว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสานเรียกว่าจาฮีดหรือฮีด12ใน1ปีครอง14หมายถึงคันลองหรือครองธรรม14อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยในสังคมที่มั่นคงเชิญติดตามรับฟังครับ
21: แปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
22: ษฐ์สวัสดีครับ
23: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
24: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
25: ชิปเปอร์
0: เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ร้อยการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีน

0: สกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งประสิทธิ์ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดแบรนด์ชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของ
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงบลูทูธวิทยุไมค์ลอย

0: ไม้สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละบ้านนั่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง
1: สวยกว่านี้จะมี
7: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยาง

0: ขอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังคอลฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปวดดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทอง

0: าเลยฮาล่าพี่เมียฝาสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท
1: ้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
0: มาแล้วมาแล้วมาโรเดอร์ตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายตาเซนทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
0: อย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
3: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวที่อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าคำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่าง

0: ป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนกระสอบต่อเคมีหนึ่งกระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

คนอีสานเฮานั่นกินข้าวเหนียวจำปาแดกอย่าไปแหวกเครื่องมันไปหลงย่องผู้อื่นเขาศาสนายังบ่เซาวัฒนธรรมเฮายังค่อยเจ้าสานต่อของดีมีอยู่แล้วอย่าลืมถิ่มเป้าได้พี่น้องเอ้ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังรายการพาล่าพาเพิ่นดำเนินรายการโดยนักแกะรายการปุ๊กเสกเอกโซเลเซิร์นมวนได้แล้วครับผม

0: ผ้าลาพี่เมียฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซลี่ผ้าลาสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยนบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยาอันสิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดดีนี่มันบ่มีเอาน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้บ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชอบสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้แล้วโชคเชื่อเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แต่หูเปิดตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับมีข่าวดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่อยากได้นำยางหลายๆอยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดยางงามเอาไปขายยังสิเบ้ยก่อนแกนโคลูมันเสียจังไหนเนาะบ่าวเอกโซเล่โซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองครับพี่น้องโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำซอยป้องกันยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังซี่โซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับสิซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลที่เฮากรีดใหม่ๆนี่โอ้ยเศร้าเร็วๆนะครับแผลที่เฮากรีดนี่เศร้าเร็วเปลือกหุ่มไว้นะครับใส่แล้วต้นยางบ่ส้วมต้นยางบ่ตายหนึ่งนะครับกรีดได้ตลอดให้พี่น้องเกษตรกรให้อีพ่อแม่พี่น้องเกษตร

ก่อนเช่าสวนยางเฮานี่ท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางช่วงแรกๆก็ท่าไปยักอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ท่าวิกละเทื่อ15มื้อเทื่อนึงนะครับเพื่อให้ต้นยางเฮาได้ปรับสภาพมันเป็นยาบำรุงเป็นสารบำรุงตัวอีพอยแม่มันบ่แม่นสารเหล่งนะครับใส่แล้วต้นยางบ่ส้วมยางแน่นอนยอดน้ำกรดนี่ติว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยรถแล้วนะครับสำหรับยางที่เอาไปนอนขึ้นก้อนยางบ่แฟบบ่เป็นโฟมนะครับก้อนยางบ่แฟบบ่เป็นโฟมบ่แปดแลด8คือขนมโคคือไข่ดาวนะครับก้อนนี่แกนโคโลน้ำหนักดีดีนะครับกรีด 2-3 เมตรนี่เต็มโป๊ะแล้วอีพอยแม่และที่สำคัญมันบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราที่ควรคิดควรใจเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนเจ้าของนั่นลองเอาไปใส่เบิ่งครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับใส่แล้วตีว้ายราดำราชมพูราย่อยนี่ห่วยถ้า 2-3 บาทหายเกี่ยงตับพุ่นเลยพี่พลอยแม่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกลัวสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกลัวสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือบทสัมภาษณ์คืออีพ่ออีแม่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นมาเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจพิสูจน์เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500น้ำยางไหลหัวไหลถ่ายนะครับราคากระบอกแพงครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อแม่เอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันบ่าวเอกโซเลแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาเจ้าไปอยู่สายเจ้าไปอยู่ไสคันแม่นฮู้จักเจ้าแต่โดนก่อนนี่ติว้ายอีพ่อแม่พากันเบิดหนีเบิดสินแล้วหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันใส่แล้วติดอกติดใจนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีและที่สำคัญน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพที่ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางขอน้ำยางบ่อุดตันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916844

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียงคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นชื่อว่าจังไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมสมานประยัดครับ
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่1/1บ้านหนองบัวตำบลบางโคกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับ
0: อยู่อำเภอเมืองเนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อสมาน
1: ครับสมาน
0: นามสกุลประยัด
1: ครับผม
0: ชื่อเหรียญชื่อว่าไงคุณพ่อ
1: สมานคือเก่าครับ
0: สมานคือเก่าชื่อเอาบุญหรือชื่อเหรียญกับชื่ออีหลีชื่อเดียวกัน
1: ชื่อเดียวกันเบิดครับ
0: ถามคุณพ่อสมานก่อนเฮ็ดหยังจักไรพ
1: ่อ8ไร่ครับ
0: เฮ็ด8ไร่เฮ็ดมาโดนไป
1: ก็4ปีแล้วครับเดี๋ยวนี
0: ้เฮ็ดมา4ปี
1: ครับ
0: เริ่มกินนี่4ปี
1: ครับเริ่มกิน4ปี
0: แสดงว่าหยังคุณพ่อนี่ประมาณ10ปีต้นๆเนาะ10ปี
1: ครับครับ
0: 10กว่าปี
1: คร
0: ับ ผลผลิตเป็นยังไงในพ่อตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมามันเป็นยังไงเว้าให้ฟังกัน
1: ครับพ่ออยู่ได้น้อยๆครับ
0: พ่ออยู่ได้นิดหน่อย
1: ครับ
0: มันมีบ่ช่วงที่ผลผลิตเฮาได้บ่เต็มมีเต็มหน่วยผลผลิตหน่อยๆผลผลิตลดลงนี
1: ่มีครับตอนช่วงนี้นะครับหน้านี้นะ
0: โหหน้าแรงนี่ผลผลิตมันสิหน่อย
1: ครับ
0: แล้วเฮาเคยได้ไปซื้อแนวตัวซอยมาบ่ตัวเล่งน้ํายางตัวท่านายางสิเคยบ่
1: เคยครับ
0: เคยใส่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่บ่
1: ครับ
0: แม่นบ่ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ําพอเบิด
1: ครับลองเบิ่ง
0: ลองสวน
1: ลองเบิ่ง
0: บ้านพ่อตั้งตายยันด่างส้มบ้านในถามพ่อสมานก่อนพ่อใส่ตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงแน
1: ่มันนำเลี้ยงออกหลายครับ
0: โหนำเลี้ยงออกหลาย
1: ครับ
0: เปลือกเป็นไหนพ่อ
1: เปลือกก็ยังสภาพแข็งคือเก่ามัน
0: เปลือกก็แข็งเปลือกบ่นิ่มบ่ซั่นน่ะ
1: แม
0: ่นแต่ว่าที่สำคัญนี่คือนำเลี้ยงออกหลายโพด
1: ครับ
0: ย่านที่บ้านนี
1: ่ย่าน
0: ย่านอยากตาย
1: ย่านย่างมันตาย
0: พ่อแล้วใส่ตอบ่ฮึดหยุดเลย
1: หยุดเลยครับผมสิหยุด
0: เออพ่อเห็นจังซั่นน่ะตื่นก็เลยหยุด
1: ครับผมหยุดครับ
0: บ้านนี้พ่อสมานไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางใด
1: ฟังจากวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่คุณพ่อ
1: ฟังประมาณเดือนนึงคร
0: ับ โหฟังเดือนนึง
1: ครับ
0: ตัดสินใจสั่งเลย
1: ครับ
0: สั่งแล้วพ่อได้โซเลพารามาเอามาใส่เลยบ
1: ่ครับมาลองใส่เบิ่งประมาณเทคโนโลยีต้นครับ
0: โอ้บ่กล้าใส่เบิดอีกคือเก่า
1: ระวังใส่ก่อน
0: แต่แล้วก็เก็บแปดไล่พ่อนี่บ่แม่นว่าซื้อมาขวดนึงท่าถึงเบิดหรอก
1: บ่พี่อ๋อครับบ่ใช่เท่าเดียวเบิด
0: เอามาจัง20 30ต้นควัน
1: ครับ
0: แต่แรกเริ่มร้องซะกันบาด
1: ครับมั่นใจจังสิเอาให้เบิดกัน
0: โอ้บาดนี้มันแปลกหูแปลกตาบ่พ่อ
1: ครับมันก็ดีขึ้นหลายครับ
0: ดีแบบไหนครับ
1: คือนึ่งน้ําเลี้ยงบ่มี
0: โหบ่มีน้ําเลี้ยง
1: ครับ
0: เปลือกที่เคยว่าแข็งๆเป็นไหนพ่อ
1: มันนิ่มครับ
0: เปลือกนิ่ม
1: ครับ
0: มาจากเริ่มต้น20 30ต้นนี่เดี๋ยวนี้ใส่เบิดสวนเลยบ
1: ่ครับ
0: ใส่เบิดสวนเลย
1: ครับ
0: มั่นใจแล้วว่าซั่นล่ะ
1: มั่นใจครับ
0: คุณพ่อยังสิใส่ต่อบ่ซุเลยพาลาน
1: ใส่ต่อครับ
0: หามาโดนไปแบบนี
1: ้ก็หามาโดนครับผมก็ฟังไปเรื่อยๆน่ะ
0: ฟังสวนซุแนวแต่ว่าเฮาก็ถือใจตัวนี
1: ้ถือใจ
0: ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: ยี่ห้อน่ะก็บ่ถือว่าหลายแต่ว่าบ่มั่นใจ
0: ครับ
1: ฟังแล้วผมมั่นใจตัวนี้ผมใช้ลองมือแล้วมันมั่นใจเฮ็ดมั่นใจ
0: โอ้สุริพาราชนี่ใส่แล้วมั่นใจ
1: ครับ
0: มาอยากให้พ่อสมานฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพ่อนะที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่สุริพาราชคุณพ่ออยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญคร
1: ับก็อยากให้พี่น้องบ้านเฮานี่มาใส่ลองเบิ่งครับ
0: ครับ
1: เพราะว่า1คันเฮาบ่มั่นใจเฮาจะใช้หลาย
0: ครับ
1: ใส่ยางสมมุติว่ายางอ่า600เฮาใช้ยักเทคโนโลยี10ต้น3ต้นให้ความมั่นใจซะก่อน
0: ครับอย่าเฝ้าเสือทั้งหมดอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส
1: ่ครับ
0: อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งคือพ่อสมานนี
1: ่ครับผม
0: ยอมเอาซะเกิน
1: ยอมเอาซะเกิน
0: คันถึงตัวถึงตัวหน่อย
1: ๆให้มันได้หน่อย
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อสมานนะครับผู้ที่เพิ่นใส่โซเลพาราอีหลีนะครับก่อนจากกันมื้อนี้พาราอีหลียุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งคือคุณพ่อสมานนะครับสําหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้าจังติดตามผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดสําหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยนบ่มีนิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: เปลืองนิ่มกินง่าย
3: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเศร้าเขาเดี๋ยวมากีดีไงมันหัวบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลูกไปเลยบ่ได้ยาก
4: โซเล่พาร่าเนี่ยครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
3: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วไม่ร้องแล้วร้องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาราตัวนี้นะ
5: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลงเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลงยางไหลโลดไหลลวง
2: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดตัว

0: เตียบหยังอันยางกะนักเพิ่มหุ่นก็เก่า
1: แต่หูเตียบตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อรากับบ่มีเชื้อราดำกับบ่มีราย่อยกับหายราชมพูกับบ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
2: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสี

ก็ทั่วไปนี่แหละแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรสิได้ใส่สารเหล่งนะครับส่วนมากพากันใส่สารเหล่งเฮ็ดให้เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาหลายต้นส้มนายางตาย1ปัญหาหลายหลายนะครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ก็เลยอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางว่าใส่จังไหนให้มันถูกวิธีใส่จังไหนมันสิได้ประโยชน์สูงสุดใส่อันใดมันสิดีกับสวนยางเจ้าของเฮ็ดให้ยางกรีดได้อายุดนๆต้นบ่ส้มนายางบ่ตาย1ต้นยางอุดมสมบูรณ์เฮาสิเฮ็ดจังไดเฮาสิใส่แบบใดนะครับ2ข้อห้าม3ข้อที่ต้องเฮ็ดนะครับเดี๋ยวผมเอกโซเลสสิเว้าให้ฟัง2ข้อห้าม

จุ่มน้ำยาเนี่ยมันบ่ค่อยอุ้มน้ำยามันสิกระเด็นนะครับมันสิเสียหายหลายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใส่แป้งทาสีนะครับขนมันสินิ่มมันสิบ่ทําลายเซลล์ปากแผลนะครับบริเวณห้อยกีนเฮาสิ่งที่2ที่สิต้องปฏิบัตินะครับนั่นก็คือเวลาทาน้ํายาทาหน้ายางนี่ทาลงไปแล้วนะครับคันถูกฝนตกใส่หรือว่าฝนห้ํานะครับทาไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนห้ําเฮาต้องทําการทาใหม่นะครับเพราะว่าน้ำยาท่าหน้ายางเฮามันสิเจือจางมันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากท่าไปแล้วบ่ถึง3ชั่วโมงขัดฝนตกห้ามต้องท่าใหม่นะครับข้อที่3นะครับที่สิต้องเฮ็ดที่สิต้องปฏิบัตินั่นก็คือให้ท่าในมือที่พักหน้ายางนะครับให้ท่าในมือที่พักหน้ายางพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหรือว่าอีพ่อไอ้แม่ชาวสวนยางนะครับลองปฏิบัติคือผมเอกโซเลแนะนําเบิ่งว่ามันสิได้ผลดีบ่นะครับและที่สําคัญการใส่ยาท่าหน้ายางนี่ให้หลีกเลี่ยงนะครับซุ่มที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเปอร์เซ็นต์นี่เพราะว่านั่นคือสารเหล่งนะครับนั่นคือสารเหล่งใส่ไปโดนๆเขามันสิเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มนะครับเปลือกยางแข็งต้นส้มหน้ายางตาย1ต้นยางตายก่อนกําหนดนะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองอีก1นวัตกรรมอีก1ผลิตภัณฑ์นะครับที่คิดค้นมาที่เฮ็ดงานวิจัยมาดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าอีพ่อไอ้แม่นะครับใส่แล้วนี่ที่เปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดน้ำยางนี่ไหลดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นนะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ํานะครับเปลือกหุ้มเร็วและที่สําคัญครับซอยป้องกันรักษายับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูหากเน่าเปลือกเน่าโค้นเน่าได้ดีนะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีครับขนาด500ซีซีสามารถทาได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีนี่สามารถทาได้500ต้นปึ๊บบ่ธรรมดานะครับทาได้บักหลายราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้นยางอยู่พันต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นหรือว่า 4-500 ต้นบ่ต้องเอามาใส่ทั้งเบิดบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งเบิดนะครับลองเอามาทดลองเบิ่งแค่แถวนึงก่อนก็ได้แถวนึง2แถวก่อนก็ได้เพื่อเปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่ามันสิมีความเปลี่ยนแปลงคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าให้ฟังบ่หรือว่ามันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่แล้วเพิ่นเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่ต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอยากให้น้ำยางมีเปอร์เซ็นต์เข้มข้นไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพที่ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร

คณะโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่ง8หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคับกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มันพอใช้ฟุ้งรวม
4: จอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิด

0: บริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจเมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ต๊ะมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่ม

0: มุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบโทษ

0: 马了马了，说嘞怕辣皮面发洗汤，说嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบลงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดิน

ือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบ

ดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

คนอีสานเฮานั่นกินข้าวเหนียวจำปาแดกอย่าไปแหวกเครื่องมันไปหลงย่องผู้อื่นเขาศาสนายังบ่เฒ่าวัฒนธรรมเฮายังค่อยเจ้าสานต่อของดีมีอยู่แล้วอย่าลืมถิ่มเปล่าได้พี่น้องเอ้ยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังรายการพาล่าพาเพลินดำเนินรายการโดยนักจัดรายการปุ๊กเสกเอกโซเล่เสิร์ชมวลได้แล้วครับผม

นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้า

0: ันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซลี่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยนบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยาอันนี้สิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาได้มากีดอีกนี่มันบ่มีเฮาน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชอบส่วนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเชื่อเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโป๊ติดหยังอันยางก็นักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกรีดมันก็กรีดมื่นดี
0: อันกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาร่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆท่านหลายๆพื้นที่พากันคิดหาวิธีต่างๆที่สิมาเพิ่มผลผลิตในสวนยางแก่ของว่าเฮ็ดจังได๋น้อมันจังสิได้นำยางหลายๆเปอร์เซ็นต์นำยางเข้มข้นผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็พากันคิดเคยกีดเคล็ด8เมตรเต็มกระโปง8 9เมตรเต็มกระโปงก็พากันอยากกีด 2-3 เมตรให้มันได้เต็มกระโปงซะเลยเอากีดหลายสุดก็ยังมันเกิน4เมตรเถาะในความคิดนั่นน่ะก็เลยพากันหาซื้อน้ำยาท่านายางซึ่งส่วนมากตามท้องตลาดทั่วไปนี่สิเป็นสารเหล่งพอทาลงไปแล้วว้ายน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่นั่นแหละอีพ่อไอ้แม่แต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดต้นส้มนายางตาย1เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายกรีดแต่ละเทือนี่โอ้ไหลรัวไหลรวงเพิ่นว่าแต่ว่ามันคงบ่มีแต่เปอร์เซ็นต์น้ำยางตัวบัดนี่มันมีน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายซึ่งคันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายนี่มันก็สิเฮ็ดให้ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดซะเด้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็พากันย่านในบ้านนี่โอ้ยแต่ว่าเสียจังได้ละบ้านนี่หนี้สินก็มาหลายแถวบ้านนี่คันได้ผลผลิตหน่อยๆผลผลิตบ่เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตบ่คือเจ้าของคือบ่คือเจ้าของต้องการข่อยสิเอาเงินซ้ายไปใส่ข่อยสิเอาเงินใส่ไปใส่หนี้ซั่นตัวพากันคิดปัญหาหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปครับด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองครับพี่น้องเป็นยังคือว่าปัญหาต่างๆสิเบิดไปพอใส่โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแล้วที่พี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นยอดน้ำกดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ้ยลดแล้วพี่น้องซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่เศร้าแล้วๆแผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวซะในอีพ่อยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดกรีดลงไปอีพ่อยแม่ว่ามันกรีดกกหยู่พุ่นล่ะเปลือกมันนิ่มคักหลายนะครับบางพื้นที่ว่าข่อยว่ามันกรีดกกกล้วยเพิ่นทั้งเว้าคือๆเด้หลังจากใส่โซเลพาราพี่เมียมลงไปแล้วนะครับต้นยางกสิบโส้มนายางกสิบตาย1บ่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใส่คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับต้องโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดาท่าได้ใส่ได้ตั้ง500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดประหยัดครับราคาก็บ่แพงได้บาดราคาก็ถือครับขวดนี้นะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับบ่ต้องเฝ้า

ผมเอกสุเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองนะครับตามที่ผมเอกโซเลครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วถืออกถือใจแห้งโอ้ยแม่นควบเจ้าว่าอีหลีแม่นควบเจ้าว่าอีหลีเป็นคือยังพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่ก่อนบอกให้ฟังอีหลีบ่าวเอกโซเลยืนยันและการันตีจากผู้ใส่จริงครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเลบ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเลบ่บ่มันต้องลองเบิ่งครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับอสีทองโซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองเท่านั้นครับผม

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นอยู่ตำบลใดอยู่บ้านใดเดี๋ยวสิคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะยายชื่อว่ายายคำพ้องพิมพ์ซีรีส์ค่ะอยู่บ้านณจารย์หมู่ที่ดึงตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะ
0: ป่วยจากคุณส้มฟ้า
1: ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
0: ถามคุณแม่ก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดมาโดนไปอีแม
1: ่30ปีแล้วค่ะ
0: ปาดพี่น้องยายคำพ้องว่าเฮ็ดมา30ปีแล้วพื้นที่ที่เฮาอยู่นี่คุณแม่เฮ็ดหยังจักต้นจักไร
1: มันประมาณไรบ่ได้ดอกค่ะประมาณ 3,000 ต้นค่ะ
0: ป๊าด 3,000 ต้นพี่น้องก็สิอยู่ประมาณ40กว่าไรนี่ไรบ่อยแม่เอ้ย 3,000 ต้นว่าซั่นถามก่อนคุณแม่ 3,000 ต้นเฮานี่ได้กี่ผลผลิตมันเป็นจังได๋แน่อีแม
1: ่มันบ่เคยได้น้ำยางค
0: ่
1: ะ
0: โหบ่ค่อยได้น้ำยาง
1: ปุ๋ยก็ใส่ให้ยาก็เพิ่นว่าเอายาได้มาทามาป้ายเพิ่นก็ว่าดีก็ดีน้ำเพิ่นไปก็มาทามาป้ายก็คือเก่า
0: โหแสดงว่าตอนผลผลิตบ่ดีนี่อีแม่เคยไปซื้อน้ำยาท่านายางตามท้องตลาดมาใส่ว่าซั่นน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงแม
1: ่เอาไหลอยู่ไว้ไว้นั่นน่ะแต่พอเฮาจีไปสุดแถวแล้วกลับขึ้นมาแห้งแล้ว
0: แห้งแล้วบาดถามก่อนใส่น้ำยาท่านายางน้ำยาเร่งน้ำยางทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันมีน้ำเลี้ยงผลมาบ่อีแม
1: ่มีค่ะ
0: น้ำเลี้ยงหลายบ
1: ่ก็เครื่องต่อเครื่องเหรอ
0: ป๋า
1: เพราะว่าเฮาค้นไปนี่มันสิเป็นจงเล้งจงเล้ง
0: โอ้เป็นจงเล้งจงเล้งมันบ่แข็งบ่คนง่ายแม่นบ่ย่ำยอดน้ำกดนี่แม่นบ่เป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงเลยแม่นบ่อีแม
1: ่เวลาเฮาอัน

0: มันแข็งแล้วทีนี้ให้เวลาห้อยตัวออกมานี่น้ำกับก้อนอย่างนี้น้ำสีไหลก็ก้อน
1: โอ้พอไปแกะออกแกะก้นถ้วยแล้วไว้เป็นขนมโคกเป็นบ่ มันแฝงเป็นบ่อีแม่น้ำหนักบ่ดีแม่นบ่มันรีบมันฟอมันมีฟองอากาศหลายแม่นบ่คุณแม่บัดนี้คุณแม่เห็นน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆก็ตกใจบ
0: ่ตกใจแล้วเนาะยานต้นยางตายเนาะ
1: โหยานต้นยางส้มยานมันตายก่อนกำหนด
0: โหตะปัดนั้นยังส้มหลายทั้งหลายต้นมันเก็บห้อย200ต้นแล้วบ
1: ่ป๊า
0: เปียกโคกระทั่งนาเป็นด่างเป็นดำเป็นโอ้ยสารพัดแต่มันสิแล้วเนาะอ้าวต้องไปกีดกระบอก
1: ขนาดมันหายไปนะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ร้อยสายให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนอง

0: ตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: ที่บางพอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการ

0: การโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งเสียงเพลงที่สุดแสนประทับใจในอดีตไม่รู้ลืมย้อนวันวานไปกับรายการระเบียงเพลง
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการระเบียงเพลงวันนี้เสนอเพลงน้ำกรดแช่เย็นขับร้องโดยรังสีเสรีชัยค่ะ

ท่านผู้ฟังคะเพลงที่จบลงไปแล้วนั้นคือเพลงน้ำกรดแช่เย็นขับร้องโดยรังสีเสรีชัยค่ะรังสีเสรีชัยเป็นนักร้องลูกทุ่งชายชื่อดังที่มีเสียงดีหน้าตาหล่อเหลาและโด่งดังมาจากเพลงน้ำกรดแช่เย็นรังสีเสรีชัยมีชื่อจริงว่าสมชายใจมุ่งมีชื่อเล่นว่าหนุ่มเป็นชาวจังหวัดราชบุรีตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเขาชอบร้องเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดด้วยความสนใจในเรื่องเสียงเพลงเป็นอย่างมากทำให้เขาตัดสินใจหยุดการศึกษาไว้แค่ชั้นประถมศึกษาปีที่7เท่านั้นรังสีเสรีชัยบันทึกเสียงในผลงานเพลงชุดแรกรวม14เพลงและระหว่างรอการโปรโมทให้เพลงติดตลาดรังสีได้กลับไปบวชเป็นพระระหว่างนั้นเพลงน้ำกรดแช่เย็นและเพลงร้องไห้ปลายนาของเขาเกิดดังขึ้นมาสรรเสริญรุ่งเสรีชัยในทุนจึงเตรียมตั้งวงดนตรีรอและเมื่อรังสีศึกออกมาก็ได้เริ่มเดินสายทันทีและออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่31ธันวาคม2525ที่วัดท่าแร้งจังหวัดเพชรบุรีปรากฏว่าได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามมีผู้มาชมราวหมื่นคนซึ่งวันนั้นถือว่ารังสีเสรีชัยได้แจ้งเกิดในถนนสายลูกทุ่งอย่างเต็มตัวรังสีเสรีชัยเคยเล่นการเมืองท้องถิ่นโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในช่วงปี2543ถึง2547ร่วมอนุรักษ์เพลงไทยหลากสไตล์ในรายการระเบียงเพลงสวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี088หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็น

0: ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายส

0: สีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่

0: เต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง
5: ตัววันนี้จะมีอีกไหม
6: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ
7: มีข่าวดีมาบอก
0: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในขณะนี้ทุกพื้นที่ครับอานุมณเมืองกลับมาพ่อพี่น้องพร้อมที่จะเติมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ปุ๋ยดีนุมณเมืองตราพระยาเตาเงินเตาเงินเตาเงินอยู่กับพี่กับน้องเข้ามาในภาคการเกษตร15ปีเขานี่ครับมาแล้ว15ปีแล้วพี่น้องบนปุ๋ยใหม่เด้อเป็นปุ๋ยที่เกิดมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีผลงานมากมายบ่ว่าพี่น้องเอาไปใส่กับหน้าข้าวหน้าปีหน้าปลังใส่กับอ้อยใส่กับมันสำปะหลังใส่กับหยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะครับพี่น้องบางพื้นที่จังพี่น้องทางบ้านสีเสียดตำบลศรีวิไลนะครับทางโซนนี่เนาะเราหน่อยศรีวิไลทางนี้นะครับอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดท่านนี่จะปลูกแตงโมขายเมล็ดนะครับก็คือทรงเมล็ดนะครับบริษัทนะครับปรากฏว่านะครับได้มาใส่ผลิตภัณฑ์ตราพญาเตาเงินของนุ่นเมืองโดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่มีดินผสมไม่ผสมดินอัดเม็ดนะครับก็ได้ปริมาณเม็ดปุ๋ยหลายนะหลายกว่าปกติที่ใส่ดินบรรทบไปแต่บัดที่นี่พี่น้องเอาไปใส่กับบักโม่ขายในนะครับโอ้โลหนึ่งหลายบาทเด้พี่น้องโลละเป็นพันเด้นะครับแล้วกับบัดที่นี่พี่น้องเคยได้สมมุติเคยได้30โลนะครับมันขึ้นเป็น40 50โลก็มีเด้ครับนะครับลองขึ้นเบิ่งว่ามันสิได้เงินเพิ่มหลายบ่พี่น้องว่าแล้วก็ติดใจตัวพี่น้องเฮาเอาไปใส่นะครับก็ซ่ากันนะครับจากปีแรกมาจนถึงปัจจุบันนี่ล่ะพี่น้องก็ยังใส่อยู่ ถือว่าการันตีในผลงานนะครับบ่ว่าจะเป็นพืชประเภทใดก็ตามแต่นะครับโดยเฉพาะยางพาราเด้อพี่น้องเด้อยางพาราเปลือกแตกเปลือกแข็งได้ยางตาย1แก่บ่ได้จักเทื่อเอาหยังมาใส่ก็ใส่แล้วใส่เล่านะครับนายางตาย1ก็บ่ฟื้นจักเทื่อนมนาเมืองพะนะบ้านนี้ลองใส่ผลิตภัณฑ์นุ่มน้ำเมืองลองมึงก็แล้วกันผลิตภัณฑ์ของผมบอกพี่น้องเป็นประจำนะครับมีทั้งประเภทเม็ดนะครับคือปุ๋ยอัดเม็ดกระสอบละ50กิโลกรัมปกติกติจำหน่ายอยู่ราคากระสอบละ600บาทขายดีด้วยครับขายดีพี่น้องเขาก็ใส่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยที่มาเฮ็ดให้พี่น้องประหยัดต้นทุนนะครับถือว่าเป็นปุ๋ยดีราคาถูกนะครับได้ผลดีทั้งการปรับปรุงบำรุงดินน้ำราคาได้ผลดีต่อการส่งเสริมพืชนะครับให้ผลผลิตลังออกมาให้กับพี่น้องเฮาได้สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็คุณภาพของผลผลิตนี่จะออกมาเป็นเกรด A คุณภาพสูงนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดวันต่อไปเอาดังนั้นนะครับพี่น้องเฮาผู้ยังมีข้อมูลหน่อยอยู่นะครับกับฟังรายการเกษตรพารวยไปนำนะครับแต่ว่าก็ยาสาเด้อพี่น้องเด้อหน้าปีนี้ก็เริ่มลงอีกแล้วเนาะหน้าปี69เฮานี่นะครับหลายพื้นที่ก็หว่านแล้วหลายพื้นที่ก็ยังบ่อนหว่านหลายพื้นที่ก็เตรียมมาปุ๋ยไปลงแต่กอนะครับแต่กอแล้วก็รับร่วงซะตัวปุ๋ยพญาเตาเงินของนุ่มน้ำเมืองนี่นะครับได้ทั้งแต่กอทั้งรับร่วงทั้งลองพื้นเด้อพี่น้องเด้อใส่ช่วงได้ก็ได้แต่ที่นี่นะครับราคามีโปรโมชั่นให้สำหรับปีนี้นะครับปีนี้มีโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่1เมษายนนะครับมาสิ้นสุด30มิถุนายนนะครับพี่น้องก็ยังขอมาอีกนะครับต่อยืดอายุให้แน่ยืดให้อยู่ให้แน่ลูกบ้านส่งเงินมา ให้ได้ปูน้ำเพิ่นแน่นะครับใส่ทุกปีทุกปีว่าซั่นพี่น้องว่าอาจารย์จังว่ากันเด้อแต่ตอนนี้ราคานะครับอยู่ที่550บาทราคาโปรโมชั่นเด้อพี่น้องเด้อ1กระสอบ50กิโลกรัมจำหน่าย550บาทนะครับโดยเฉพาะสารน้ำอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับจากชุดละ700กับจัดโปรให้600บาทนะครับผงอะมิโนนะครับแพ็คละนะครับแพ็คนึงมี10ซองเนาะนะครับกับ450บาทนะครับกับจัดโปรให้400บาทนะครับเราก็มีน้องไม้สารสกัดอินทรีย์บวกอะมิโนนะครับในจุดเดียวกันในกระปุกเดียวกันนะครับตัวนี้จำหน่ายเพียงกระปุกละ350บาทนะครับน้องใหม่มาปี69นี่เองนะครับมีการพัฒนาสูตรขึ้นมานะครับเป็นร่วมในขวดเดียวนะครับจะ
บ่ต้องไปผสมอีหยังอีกหลายนะครับเฮาผสมให้กับพี่กับน้องแล้วนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเฮาก็หลักๆอยู่ประมาณนี้ถ้าพี่น้องยังข้องใจยังมันเข้าใจนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเฮาก็จังโทรหานุ่มณเมืองทางเบอร์โทรศัพท์ก็0617936695 0617936695 0617936695

ครับกับพันไปเป็นผลงานเพลงมวลๆสำหรับบรรยากาศข้อมูลดีๆเติมให้กับพี่กับน้องเฮาได้ฟังกันเอาสำหรับมื้อนี้นะครับก็เป็นอีกมื้อนึงนะครับที่หนุ่มนำเมืองมีโอกาสมาจัดจิ๋วจุ๋ยสู่พี่น้องเฮาฟังกันขอบคุณพี่น้องแฟนรายการนะครับที่เขียนรับฟังรายการเฮาเป็นประจำประจำขอบคุณพี่น้องแฟนปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพระยาเต่าเงินเต่าเงินเต่าเงินมาพ่อๆพี่น้องกันเป็นปีที่15แล้วสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ตราพระยาเต่าเงินพี่น้องประทับใจทุกปีเลยนะครับจากการเฮ็ดนาของพี่น้องเกษตรกรเจอภาวะภัยแล้งนะครับฝนถิ่งช่วงเจอทุกปีเอาเป็นคือเป็นสันขั้นว่าฝนทิ้งช่วงกับมีทุกปีดีครับปีนี้ก็เริ่มจะทิ้งช่วงไปอีกแล้วนะครับก็เป็นทุกปีได้พี่น้องแต่ข้อดีของการใส่ปุ๋ยนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินตาพี่น้องร่องพื้นไว้ก่อนหรือวานก่อนฝนสิแรงมันจะเฮ็ดให้ทนแรงได้นะครับทนแรงแบบใดนะครับก็คือเวลาเจอปัญหาฝนทิ้งช่วงนี่นะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยไว้แล้วมันบ่มันจะเก็บความชุ่มชื้นนะครับเก็บความชุ่มไว้ในดินได้ดนนะครับเฮ็ดให้ดินบ่แข็งง่ายบ่แห้งเร็วละกะเข้ากับว่าตายไว้เฮ็ดให้เข้าน่าตายวันต่อไปเป็นการรอฝนที่บ่ตายซ้ํานะครับผลมากพอดีก็เลยฟื้นไปเลยบัดที่นี้แต่ว่าถ้าพี่น้องบ่ใส่นะครับหลายพื้นที่เด้เจอปัญหาจังผมไปทางทงคุล่าไปยามพี่ยางน้องทางทงคุล่าแห่งเป็นดินทรายเนาะแห้งๆแห้งแข็งโอ้ยแลนเตบอนได้พุ่นแล้วครับมันแรงมากคักๆนี่นะครับเขาแดงจึงคึงไม้มอดลงเป็นจังซั่นเด้พี่น้องแต่บัดที่นี่แปลงที่ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินหนุ่มนาเมืองอ่ะก็ได้ไปเยี่ยมเพิ่นคือกันนะครับปรากฏว่าดินแปลงนี่นะครับที่ใส่ปุ๋ยเต่าเงินยังซุ่มๆอยู่แม่พี่น้องยังหนุ่มๆอยู่ยางลงไปเหยียบหนุ่มๆอยู่เด้ละกะเข้าแม่พี่น้องยังเขียวชะอุ่มเสยเลยนะครับทั้งๆที่มูเพิ่นเลี้ยงไปแล้วหน้าคางกันไปนั้นมูเพิ่นเลี้ยงไปแล้วนะครับพอดินมันแห้งเร็วนะครับมันบ่เก็บความชื้นมันบ่มีแนวดีไปซอยเก็บนะครับดังนั้นปุ๋ยพญาเต่าเงินช่วยเก็บความชุ่มชื้นในหน้าดินได้ดีนะครับเพชรให้เขาบ่ตายง่ายดังนั้นภัยแล้งเจอกันทุกที่เจอกันทุกปีเด้อพี่น้องเด้อ เอารีบเอาไปใส่ซะคันได้ยินหนุ่มนาเมืองเว้าแล้วนะครับฝนที่ทิ้งช่วงได้นะครับมันก็สิแรงไปอีกคือเก่านั่นละที่นี่นะครับนี่คือข้อดีของการใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินอีกข้อหนึ่งนะครับคือภัยแรงภาวะแรงฝนทิ้งช่วงเข้าบ่ตายง่ายครับแล้วบัดที่นี่ข้อดีอีกข้อหนึ่งได้บัดมันมีทุกปีคือกันนี่ครับน้ำท่วมบัดที่นี่เพราะแรงแล้วมาซ้ำท่วมเด้พี่น้องนะครับจังหวะที่น้ำท่วมหลายพื้นที่กระท่วมอีกได้บ่นี่นะครับเจอแรงแล้วมาเจอท่วมที่นี่ถ้าผู้ใดใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราพญาเต่าเงินน้ำท่วมสิได้เปรียบครับได้เปรียบแนวใดนอกบ่านี้มันแลนขึ้นโคกได้บ่นุ่มนะเมืองพะนะบ่แม่นนะครับก็คือใบเขาเขาสิแข็งใบสิแข็งใบสิมีภูมิต้านทานโรคแมลงศัตรูพืชได้ดีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ที่นี่พอใบเข่าแข็งเข่าที่มันจะต้านน้ำนะครับน้ำท่วมมิดเลยเด้พี่น้องนะครับอยู่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์กับบ่หั่นเปียบ่เปียง่ายนะครับมันจะต่างกันกับพี่น้องใส่อย่างอื่นนะครับบ่ได้ว่าใส่หยังเด้อใส่อย่างอื่นนะครับใบมันจะอวบคันใบอวบใบอ่อนใบนุ่มเนี่ยนะครับเวลาน้ำเซน้ำท่วมนะครับยังท่วมมิดยอดนี่คือว่านี่เปื่อยเร็วครับเปื่อยเร็วใบเขามอดเลยเปื่อยเน่าครับน้ำอยู่นะครับแต่ว่าแปลงที่ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินนี่พิสูจน์แม่ตอนน้ำท่วมกันนําไปเบิ่งคือกันเด้พี่น้องนะครับปรากฏว่าพอน้ำลดจักมาแต่ใส่เข้าบ่านี่แตกปึดปัดปึดปัดถอดยอดไม้ขึ้นมาก็มี
นะครับน้ำบกลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงเนี่ยเห็นป่ะครับขนาดรวมโดนๆซ้ำกันแต่ว่าแปลงอื่นเปียหมดแล้วนะครับแปลงที่ใส่ปุ๋ยพยาธิต้นใบเล่าแข็งนะครับระกะท่นน้ำท่นเล่งได้ดีเมื่อมาสร้างเปลี่ยนแต่พี่น้องนะครับเอาผู้ใดอยากแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงนะครับประกาศแก้ปัญหาน้ำท่วมมักจะเจอซ้อนๆกันไปทุกปีต้องเจอแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาล่องใส่ปุ๋ยซีตราพญาเต่าเงินโอ้ยมีแต่แนวดีๆเนาะหนุ่มในเมืองเรามากเนี่ยเนาะนะครับไล่ตั้งแต่ใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินกับหน้าเขาเนี่ยห้อยเชอรี่กับบอกการ์ดเปียไฟนอนกอกับบอกคอยล่องนะครับเวลาเขาออกห่วงกับบอตายพ่ายบอตายดอกคาเม็ดกระเต็มบ่มีเม็ดรีบเม็ดดำปาดกระเมิดปัญหาเพิ่นตัวพี่น้องเฮา นะครับสำหรับการทำหน้าเมิดปัญหาแล้วนะครับเพราะปัญหามันอยู่เรานี่ละ ขออภัยเด้อพี่น้องมื้อนี้คอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เ ว้าหลายเนาะนุ่นตะเมืองเว้าหลายจ๋าที่จ่วยสู่พี่น้องฟังทุกมื้อทุกมื้อก็เลยคอแหบๆจักหน่อยมื้อนี้ก็ได้เด้อขอพระอภัยมื้อนี้พี่น้องหลายๆก็แล้วกันครับเอาสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับอยากจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยดีนุ่นเมืองตราพญาเต่าเงินกับพืชประเภทใดก็ตามนะครับพี่น้องก็โทรหาได้เด้อเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกจุดบริการพี่น้องได้ฮู้ได้ทราบน้ำกันนะครับว่าจุดบริการเขามีอยู่ใส่แน่ถ้าพี่น้องสนใจที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เด้อถ้าสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายท่านจะเป็นร้านค้าร้านขายหรือจะเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มยังกับตามเตนะครับจะได้ปุ๋ยเป็นร่งกลุ่มนะครับกระโทษติดต่อมาครับ061-793-6695 061-793-6695 061-793-6695ครับ

0: ตาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้สี่แยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเราล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิตอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพรร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามารถร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่2คือร้านประพดฟาร์มจุดที่3อยู่บ้านโน่นจำปาคือร้านซับอนันต์อำเภอทุ่งเขาหลวงร้านออเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่2ครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายศรีภูมิพลทองอำเภอศรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดศรีภูมิสิมีอยู่ร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านศรีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพรบึงเกลือติดต่อร้านพอเริ่มการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน์น้ำเจก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท่องร้านเจริญรัฐการเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเข่าอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเข่าณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรไก่ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องคำหอจกหมอเกษตร อำเภอเขาวงติดต่อท่านพ่อพุญเตประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูธงจุดที่2ติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่3ร้านค้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่2ร้านระดาพรบันคกเหย้าจุดที่3ร้านสับเจริญพาณิชย์บ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่4ร้านคุ้นร่วยการค้าบันดูลาดจุดที่5ปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมอไฟอำเภอขุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พ่อใหญ่ค่ำบ้านหนองแซงติดต่อพ่อใหญ่ค่ำบ้านหนองแซงเขตอำเภอขุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มนาเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061-793-6695 061-793-6695ห้าครับ
2: มีข่าวดีมาบอก
0: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

ครับก็ผ่านไปเป็นผลงานเพลงมวลๆสำหรับบรรยากาศของมูลไปน้ำน้องเพลงน้องเนาะบอกจุดบริการไปแล้ว สำหรับจุดบริการนะครับที่พี่น้องเฮาได้ฟังไปก็สามารถติดต่อเบิกผลิตภัณฑ์ของเฮาได้เด้อพี่น้องเด้อหรือนะครับถ้าพี่น้องอยู่ไกลครับจุดบริการหรือบางจังหวัดไม่มีจุดบริการนะครับพี่น้องโทรมาศูนย์ใหญ่ได้ศูนย์ใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคนะครับตั้งอยู่ก่อม่อ4บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพลทองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101นี่คือศูนย์ใหญ่ภาคอีสานพี่น้องสามารถโทรเข้ามาทั้งเบอร์นุ่มนาเมืองได้061-793-6695 061-793-6695นะครับเพิ่นกสิมีทีมวิ่งทรงนะครับมีทีมงานแลนทรงพี่น้องทั่วประเทศแต่ว่ากะต้องมีจำนวนจังหน่อยได้พี่น้องบ่แม่นสอบ2สอบสิให้แล่นไปเป็น100 200กิโลเออมันก็ไปบ่ได้นะครับดังนั้นถ้าเอาน้อยพี่น้องต้องมาเบิกตามจุดนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นจำนวนจังหน่อยเนาะนะครับก็คุยกันก็เพิ่นนะครับเดี๋ยวเฮาก็จะจัดรถแลนให้กับพี่กับน้องเฮาจำนวนเท่าใดก็แล้วแต่ระยะทางนะครับเอาแล้วแต่ระยะทางเฮานะครับผู้ลางคนก็สั่งตัน2ตันผู้ลางคนก็สั่ง10กระสอบยังก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสอบ2สอบนี่โอ้ยพี่น้องนะครับทั้งเทื่อมันก็ไกลเนาะนะครับน้ำมันก็แพงแถมเฮามาจัดโปรโมชั่นอีกปีนี้นะครับเหลือกระสอบละ550 550บาทแทบจะบ่เหลือแล้วนะครับหนุ่มนาเมืองนะครับแต่ให้พี่น้องครับเพราะว่าได้คุยกับพี่กับน้องไว้ว่าถ้าเฮาเหย่ามาจนถึง15ปีได้พี่น้องสนับสนุนมาจนถึง15ปีเนี่ยจะมีการคืนกําไรกับพี่น้องเกษตรกรก็เลยจัดโปรตั้งแต่1เมษายนมาจะมาสิ้นสุด30มิถุนายนนะครับแต่ว่าจะต่ออายุอีกหรือไม่นะครับในการจัดโปรโมชั่นนะครับก็อยู่ที่คณะกรรมการเพิ่นเด้อ อยู่ที่ฝ่ายบริหารเพิ่นติดดูเล่ให้ครับพี่กับน้องเฮาว่าจะต่ออยู่ให้หรือไม่เอาสำหรับพี่น้องนะครับที่ได้มาร้านร่วมใจทวีโชคนะครับศูนย์ใหญ่ของเฮานี่คือผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการรายการนี้นะครับมีอยู่ได้เพราะมีร้านร่วมใจทวีโชคเป็นผู้สนับสนุนครับถ้าพี่น้องมานะครับก็สิได้เบิกสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์อินซี่คุณภาพสูงตราพญาเต่าเงินนะครับหรือพี่น้องนะครับที่เหตุการณ์เกษตรแบบอินซี่นะครับบ่ต้องการใส่เคมีเลยแม้แต่ยาขาเพียขาหนอนขาแมลงนะครับก็เป็นชีวพันธุ์นะครับเฮาก็มีจำหน่ายอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นระบบชีวพันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับพวกไตโคโดมงโดมาปรับเชื้อราปราบเชื้อรานะครับก็มีนะครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดเกษตรอินซี่มา 100% นะครับแต่เพียงแต่ว่าพี่น้องผู้ที่มักเคมีอยู่เฮาก็สามารถใส่ร่วมนะครับแต่ชีวพันธุ์นี่ใส่ร่วมกับเคมีบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ปุ๋ยอินทรีย์

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: การกรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยา113หน่วยหากพบกระบวนการที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายประชาชนสามารถทักท้วงคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือสามารถติดตามผลคะแนนได้ทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และเมืองพัทยาติดตามได้ที่ vote.pattaya.go.thส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันนี้ได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมส่วนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้ง
2: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
1: รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากเกิดฝนตกหนักหรือภัยธรรมชาติจนทำให้ไม่สามารถนับคะแนนต่อได้กรรมการประจำหน่วยจะประกาศงดการนับคะแนนชั่วคราวโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะกำหนดวันนับคะแนนใหม่ภายใน15วันซึ่งกระบวนการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสด้านปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้เผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและการนับคะแนนในบางหน่วยอาจมีความล่าช้าน
3: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งณห้องรัตนโกสินทร์แต่แล้วว่าการกรุงเทพมหานครเสาร์ชิงช้าว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ปิดการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 17:00 น.โดยตลอดทั้งวันได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 10แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยเลือกตั้งอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ประสบปัญหาลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนของผลกระทบจากสภาพอากาศพบว่ามีเหตุใต้ประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเกิดต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและพื้นที่ฝั่งชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การนับคะแนนในบางหน่วยอาจล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากฝนตกหนักแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 น.
4: สภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการระบายน้ำจากการตรวจพบฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่นเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่จะตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
3: สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกรณีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ผิดหน่วยโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทางนี้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมหากยังมีชื่ออยู่ไม่ครบ1ปีและการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งทวิสาปทุมมารายงาน
1: เลขาธิการก

0: กกต.ระบุการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีถูกอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งแจ้งความคดีหัวเลือกสว.ปี 2567 จะเป็นแนวทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศปี 2567 เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแทนการโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนส่วนกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสอ้างว่าได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ให้เลขาธิการกกต.รับทราบในวันเกิดเหตุนั้นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประเด็นและไม่ประสงค์ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลและพร้อมให้ความร่วมมือหากได้รับการประสานให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: มันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะสำหรับผมว่ามันดีไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับมันผมว่าสำหรับผมคือดีมันดีคือจริงๆอ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดข้างนอกนะครับก็จะบอกว่ารู้สึกดีที่มันจะได้เข้าสู่ช่องไม่ใช่คนต่างคนต่างเขามาพูดผมเนี่ยไม่พูดผมเนี่ยฟังมาตลอดก็พอเป็นแบบนี้มันก็เป็นดีที่มันจะได้พิสูจน์
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นตามที่มีคลิปเสียงแอบอ้างพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนั้นโดยยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นการพยายามดิสเครดิตของตนเองหรือเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยย้ำว่าตลอดอายุราชการของตนเองและภรรยาทำงานโดยความสุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งภรรยาของตนเองทำงานกับบริษัทต่างชาติและไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองซึ่งจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้จงใจกล่าวเท็จทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมส่วนการดำเนินการที่ผ่านมาได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
3: ตอบเลยว่ามันสามารถสืบกันได้คนเราแต่บางทีเราเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยๆเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยเพราะผมก็คิดว่ามันไปกบข่าวอื่นหรือเปล่าที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยเอาข่าวเนี่ยมาแล้วรักผู้สื่อข่าวเมื่อพอเห็นข่าวนี้ก็พูดไปเรื่อยๆข่าวเดิมๆที่มันคนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้ผู้สื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้ว
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเบาะแสเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารการสอบจริงเพื่อความกระจ่างสำหรับกลุ่มผู้สอบแข่งขันได้ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ตามมติของคณะกรรมการกลางพร้อมขอให้ข้าราชการและประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับผลในไม่ช้าชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์นอกจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยทุกเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนติดต่อได้ทางสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์ www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เข้าตรวจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ที่ส่งเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินทุกประเภทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่โดยรอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปภ.และพระที่นั่งนงครานสโมสรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ราชการที่เก็บพยานหลักฐานจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยสูงสุดด้านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ที่จัดสอบไปเมื่อวานนี้มีการตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่คุมสอบณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ว่าได้รับทราบจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าใบหน้าของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับรูปในบัตรโดยบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดูมีอายุมากกว่าข้อมูลในบัตรอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานงานตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในช่วงแรกของการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากรูปในบัตรประชาชนเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการเข้ารับเคมีบำบัดหรือเคมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายปภ.แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีท่าทีสงบนิ่งอาจเคยรับจ้างสอบแทนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งขณะที่การตรวจความเรียบร้อยศูนย์สอบทั้ง4ศูนย์ยังไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
4: ในส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นต่อเพราะเท่าที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการที่วางไว้โดยปภ.มีมาตรการควบคุมตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องสอบถือเป็นความพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดต่อผู้เข้าสอบทุกคนกระทรวงคมนาคมขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงสายการบินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
5: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกด้านนายสุรชัยหนูพรหมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตราร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมโดยให้สายการบินชำระค่าบริการร้อยละ50ตามกำหนดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผ้าไหมไทยสร้างรายได้รวมกว่าตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมหม่อนไหมมุ่งมั่นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริงด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งหม่อนเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริงด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งหม่อนบาทรวมมูลค่ากว่า340ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15วัน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสะสมมายาวนานกว่า40ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากติดขัดข้อสงสัยจากหน่วยงานอิสระและภาคอนุรักษ์หรือ NGO โดยได้ออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือถอนรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกป่าภายใน15วันหากไม่ดำเนินการจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าทำการรื้อถอนทันทีซึ่งวันนี้ได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวให้เร่งดำเนินการทันทีแล้วเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปพร้อมยืนยันประชาชนที่อยู่อาศัยจริงจะได้รับสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นมติเอกฉันท์ไม่ว่าที่ดินจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรืออยู่ภายใต้มาตรา64ยังคงเป็นที่ดินของรัฐจึงไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ร ฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE @traffifongdu สามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเอกลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเกชเมืองซิริกและเมืองบันดาเอเลนเกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลของ24ประเทศส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนพร้อมกับหน่วยสุนัขกู้ภัย86ทีมมายังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 รายขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเมินว่าประชาชนชาวเวเนซุเอลาราว 1,800,000 คนซึ่งรวมถึงเด็กประมาณ 680,000 คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยยูนิเซฟขยายการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ พราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติ
5: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: และบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: อันดับที่12รวบด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 00:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระขออภัยครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440ครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: คือเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่สงจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแชงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องบินจำลองการบินเสมือนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2 อย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: วันนี้ที่พระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันที่2ซึ่งตลอดทั้งวันมีประสบกรณิกรจากทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกหลั่งไหลเดินทางมาน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนายธนกรแก้วลอยประชาชนจากเขตบางกะปิกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่2ที่เดินทางมาเข้ากราบพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยอีกทั้งยังเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี2559พร้อมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: ท่านรู้สึกเป็นกันเองกับประชาชนมากครับส่วนตัวเคยรับเสด็จที่สถาบันงานประชุมสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี59ครับท่านใจดีเป็นกันเองมากๆครับไม่ค่อยถึงตัวเลยรู้สึกประทับใจท่านและก็ชื่นชมท่านก็ต้องเป็นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากนี่แหละครับที่ท่านเข้าหาประชาชนแบบไปบางทีก็ไปส่วนพระองค์อย่างนี้ไปวิ่งลุยน้ำจะขอให้ประชาชนครับผมรู้สึกประทับใจมากๆครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาวรำไพพันแตงจากเขตบางซื่อกล่าวว่าถือโอกาสในวันหยุดมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเคยได้รับพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเมื่อปี2554พร้อมตั้งใจว่าจะหาโอกาสมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดอีกด้วย
4: อะไรท่านทำความดีแล้วก็จะทำตามอย่างที่ท่านช่วยเหลืออะไรก็เรียกอะไรคนที่อยู่ตายพึ่งพาอะไรยามยากชอบอยู่ท่านจะมีถุงอะไรก็เรียกถุงยังชีพพอตอนน้ำท่วมมาท่านก็ไปแจกที่บ้านตอนน้ำท่วม54อ่ะมันก็จะมีพวก
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ใต้ตู้ผวังใส่ยามังคะลังมหามงคลจงมีแก่ฝูงข้าทั้งหลายเถิดในเมื่อสูดควรแล้วลูกเต้าเข้าพระ

ไปเอาห่อเข้าน้อยสะดือเจ้าฝ่าตามังเท่าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เห็นห้องนี้แล้วมีเวลาเข้าเดียวสิครั้งคืนดอกท้องน้อยฝ้าลงไปเอาข้อนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัดนี้

ปันรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นเนียงหายอาเศษเตท่อกศเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้ำเมื่อไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกชายเพิ่นลูกชายโตแม่ลูกไข่ลูกชายย่านตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบียมี

ูกกับหลังเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบอกขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเศร้าว่านั่นคือตักปาดจังหันเด้อคำเอ๋ย

เศรษฐีทั้งหลายมื้อนี้เดือนเก้าเมื่อนับแฮม14คำให้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาหน่อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิเหมือนไปลากโกนเอาไป

ลูกของตัวสางบ่ฮู้บ่น้องลาพ่อแม่ขออีมีแต่ยังยังน้อยพ่อกับแม่นั้นหิวโหยมีแต่ข้างนั้นโอ้ยโอ้ยส่องแต่ทางลูกมาเอิ่นหึง

แม่คำเอ๋ยนี่อย่างลูกเขามีหลายคนบ่ได้กินข้าวสากย้อนลูกเขามีหลายคนบ่ได้กินหัวข้าวนอน

กลางคืนลอยอยู่น้ำไกลไกลเทวบดได้กันอย่างดินวันสินได้กะอือโดยเฉพาะอยู่ในวัด

ผู้เอ้ยอาปากใกล้มื้นตาแม่นสิบ่เฮ็ดน้องกันยังบ่ทันมีขาดเงินสิมาช่วย

0: พวกเปรตผีทั้งหลายหมดเวลาแล้วเว้ยไปรับ
1: เถ้าหมดเวลาแล้วเถ้าเอ้ยปีหน้าจึงมาไหมเถ้าครับเถ้า
2: โอ้ยเลย

มิตรกิลีบ่เห็นไทยลูกสังไลเริ่มคนงานพ่อแม่ตอดผู้หาเลี้ยงลูกโซคนละหมดเยี่ยงได้เป็นครูทั้งตำรวจเป็นพ่อขายทั้งแม่ค้าลืมฮอดหน้าพ่อแม่โตลูกหลาย

เล่นค่อยทาละกาลูกน้อยอ่อนบ่แม่นบอกแม่นสอนเตือนสติพวกลูกเต้าให้เฮาได้มันแต่งทางละแล้ว

ได้ห่วงกันเดี๋ยวนี้นั่นเหลืออดีตมันคอยเตือนเชื่อหัวใจหลายเด้อเบิ่งโขงมันไหลเจ้าสาวลาวเนาแดนซ่า

ให้ยืนยืนพระวงของไหลที่กังไหลผู้เจ้าย่าผู้เข้าอุตสานเด็กเล็กใบให้ชื่อเห็นหน้าอ่านท้ายนี่ตีบอยเห็นหน้าน้อยจากเสื้อยังดีกับพ่อมีแรงใจสองแถวอิ่มกินไหนล่ะพ่อมาสนบอกอุ่นสนแต่คนคือหน่อยคอย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทาน

0: สื้อจืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจ

0: ในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและ

0: ั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์

0: รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบ

0: ตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ีอะไรมันจะตึงจะหย่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยไอ้ที่ว่ามันตึงไปนี่ก็เรียกไอ้เกิดขึ้นความคิดของเรานี่ที่ว่ามันหย่อนไปเกิดจากความคิดของเราถ้าเราคิดว่าไม่มีอะไรมันจะตึงอะไรมันจะหย่อนไปหรอกอย่างสุขกับทุกข์นี่ครับถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ชอบสุขนี่ครับนะยินดีในสุขเราคิดว่ามันดีแล้วมันสุขไอ้ความจริงๆไอ้เรื่องสุขนั้นน่ะถ้าคิดเช่นนั้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกัน
1: คร
0: ับ ไอ้สุขไม่ใช่ของมันจะดีนะไม่ใช่เป็นสัจธรรมนะ
1: คร
0: ับนี่แต่สุขมันพบแต่ท่านให้รู้จักนะไม่ใช่ว่าไม่ให้รู้จักสุขนะ
1: คร
0: ับ แต่ท่านให้รู้จักสุขอย่าให้ไปเมาสุขทุกข์นี่มันก็มีอยู่แต่ท่านให้รู้จักทุกข์อย่าไปตะคุบมันปล่อยสุขกับทุกข์ให้มันลอยอยู่ตามเรื่องของมันยังไงเนี่ยแล้วจะไปวิ่งตามมันแต่เราให้รู้มันอย่างนั้นที่ว่าอยู่ในป่าอย่างนี้นะดีแล้วมันสงบมันสงบเพราะมันถูกใจเราไม่มีใครกวนเราอันนี้หรือมันเป็นธรรมะถ้าหากว่ามีอะไรมากวนขึ้นเราไม่สงบมันจะเป็นไงล่ะไอ้ความไม่ไอ้ความโง่มันจึงขึ้นในเวลานั้นผมจึงบอกว่าไอ้สิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยมันจะเป็นสุขให้เรารับว่าอันนี้มันสุขสุขนี่เป็นสุขเรื่องให้เรารู้ว่าถึงความจริงของสุขคืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันแต่อย่าปล่อยมันให้รู้มันรู้เราอย่าไปตามมันจนลืมตัวอย่าเมาผมว่ารู้ความสุขนี่ด้วยปัญญาไอ้ทุกข์เกิดขึ้นมาไอ้สิ่งที่ไม่ชอบของคนในโลกนั่นมันก็เป็นของมันอยู่แต่ความเป็นจริงทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันก็เป็นสัจธรรมนะบางคนทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่ยอมจะรู้จักมันอันนั้นคือคนหนีทุกข์โดยทางที่ว่าไม่มีปัญญาพูดง่ายๆอย่างผมไม่ได้ครับไม่ค่อยจะฝ่าไปนี่วังในนากับเขาอยู่ในป่ามันสงบดีลองสินี่จะมันจะถูกไหมถ้าเราไปมองมันสินี
1: ่
0: ไอ้ความสงบนี่แหละมันเป็นพิษแล้วล่ะนี่เห็นปะไอ้เรื่องสงบเนี่ยหูเรามันไกลจากเสียงจมูกเรามันไกลจากกลิ่นลิ้นมันไกลจากรสโผฏฐัพพะเนี่ยกายมันไกลถึงเองไกลจากโผฏฐัพพะทั้งหลายมันสงบเองนะอันนี้เราอยู่อย่างนั้นนะเรียกว่ามันอยู่เฉยๆสงบสงบโดยทางที่โง่เองมันโง่ครับมันโง่ถ้าหากมีใครมาพูดอะไรเราก็สบายดีนะถ้าหากมีคนมาพูดอะไรขึ้นไปมันจะเป็นไงไหมอย่างนี้ครับเนี่ยเราต้องคิดว่าอย่างนี้ผมว่านะคนเราทั้งหลายก็นึกว่ามันมาไอ้สิ่งทั้งหลายมันกวนเราทั้งนั้นแหละอย่างนี้จะอยู่ในที่สงบอย่างนี้นั่งสมาธิอยู่เดี๋ยวนี้นะถ้ามีเสียงดนตรีเกิดขึ้นมาเราก็นึกในใจอันนี้มันกวนเรานะอันนี้มันกวนเรานะแล้วคนนี้มันไปฮะนี้มันไปเรื่อยๆไปถ้ามันมีเสียงไปอันนั้นมันกวนแล้วเนี่ยอันนี้ว่ามันผิดมันผิดทั้ง 100%ถ้ามาย้อนกลับทีว่าอีกทีหนึ่งได้จะมาคิดว่าเรามาไงเขามากวนเราหรือเราไปกวนเขานี่มันจะชัด
1: ครับ
0: นี่ใช่ไหมตรงนี้เราต้องสู้แล้วครับไอเรามันไปกวนเขาตรงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราเนี่ยมันก็เมาเต็มที่มันแหละครับนะอย่างนั้นพระท่านว่าความสงบทำขึ้นมาแล้วให้มันสงบเราอย่าไปเมามันถ้าเมาความสงบแล้วเป็นต้นมันก็ลืมตัวมันก็มาไปเมาเรื่องวุ่นวายเหมือนกันถ้าสุขเกิดขึ้นมาก็ดีใจจนเป็นคนโง่ถ้าทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ทุกข์จนเกินไปอีกแหละครับเพราะว่าไม่เป็นสมาปฏิปทามันจะตึงมันจะหย่อนมันอยู่ตรงนี้ครับไม่จะอยู่ที่ไหนแต่ค่ายไปไอ้โลกที่มันอยู่เราอยู่คนเดียวนี่แหละครับมันจะม่ำเสมอแล้วแก่บุคคลที่มีปัญญานะพระพุทธเจ้าประกาศรู้ในโลกนี้โรกวิทูรู้แจ้งซึ่งโลกนี้ก็รู้ในเวลานี้ครับแล้วผมไม่ได้ถือว่าอันนี้เราถูกคนนั่นผิดไม่ได้ถืออย่างนั้น
1: คร
0: ับ ไอ้ตรงนี้มันสุขเราควรจะเอาตรงนั้นมันถูกคนจะปล่อยมันในทางที่ถูกมันจะปล่อยทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรไอ้เรื่องสุขเรื่องทุกข์มันไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่ถูกทางมันไม่ใช่ความสงบ
1: คร
0: ับ สุขมันก็ไม่สงบทุกข์มันก็ไม่สงบความที่สงบที่แท้จริงนั่นน่ะมันต้องปล่อยสุขทุกข์ปล่อยรู้ที่ไม่รู้มันปล่อยรู้ที่รู้มันสิต้องรู้จักมันสิต้องรู้จักทุกข์ที่สุขต้องประสบกับมันสิทุกข์ก็ต้องประสบกับมันสิครับมันจะรู้สิ่งทั้งสองนี้ ถ้ารู้สิ่งทั้งสองนี่เป็นต้นก็วางนะมันวางแล้วครับเป็นปกติละกันมันจะไปสุขขึ้นมาแล้วก็รู้มันว่าเอออันนี้มันอย่างนี้ทุกข์เกิดขึ้นมาว่าอันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ของมันอย่างนี้นี่มันก็เป็นเรื่องของใครของมันเท่านั้นแหละครับสุขมันก็วูบขึ้นมาหนึ่งก็หายไปทุกข์มันวูบขึ้นมาสักว่าอารมณ์เดียวมันก็เป็นไปเท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรมากไปเท่านั้นนี่เรื่องมันจะตึงจะหย่อนต่อพุทธเจ้าต่างประเทศได้ฟังเลยนะเทศได้ฟังเลยกามสุขนิการิโยโคอัตตะกิรมาสานิโยโคท่านทำเลยครับเพราะอันนี้เนี่ยมันตามไล่ท่านอยู่ไม่หยุดนะเมื่อท่านโผล่มาท่านประเทศตรงนี้เลยครับเทศตรงนี้เลยนี่เราจะไปอยู่ที่ไหนครับเออรู้สิผมว่าถ้ามันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีที่ปฏิบัติอันนี้จะต้องเตรียมตัวนี่แต่ว่าอย่าให้เมาอยู่ในป่าก็อย่าเมาในป่าอยู่ในเมืองก็อย่าเมาในเมืองอยู่คนหมู่มากก็อย่าเมาคนมากอยู่คนหมู่น้อยก็อย่าให้มันเมาในคนหมู่น้อยครับให้มันรู้จักมากให้มันรู้จักน้อยให้มันรู้จักสุขจักทุกข์ตามความจริงแล้วนะมันก็ถอนออกมาท่านนั่นเองครับแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่เรียนตรงนี้ไม่ได้ครับไอ้คนนั้นเคร่งไปที่ไอ้ตึงไปอะไรมันเคร่งมันตึงมันก็ไม่ถูกตามเรื่องมันหรอกครับมันไม่สม่ำเสมอหรอกครับไอ้เรื่องที่มันสม่ำเสมอเรียกว่ามีความรู้ตามความเป็นจริงมันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรถ้าเรารู้เรื่องสิ่งทางลายได้นี่โดยไอ้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่ไปจับมันหรอกครับไม่ไปตะคุบมันหรอกถึงแม้ไอ้สัตว์ต่างๆไปตะคุบมันดูสิครับไปจับหางมันก็กัดไปจับขามันไม่วางมันก็กัดเท่านั้นมันไม่อยู่ต้องปล่อยมันต้องรู้มันซะถ้าสิ่งทางลายเรารู้มันแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่มันถึงมีมันก็ไม่เกี่ยวกันมันเป็นคนละอย่างอยู่ผมอาจจะไปหาอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นอกจากปัญญานี้ที่ไหนไม่ได้หนีความวุ่นวายนี้ไม่ได้ผมนอกจากนี้ด้วยปัญญาแค่เขาหยุดไปอยู่ในป่าอย่างผมนี่ครับนึกว่าผมหนีจากทุกข์เลยครับถ้าไม่รู้มันก็มาหาทุกข์นั่นเองผมไม่ถือว่าอะไรแต่ว่าธรรมดาสมณะผู้ประพฤติปฏิบัติโดยตรงอยู่แล้วก็อยู่ได้เมื่อมีเหตุที่ท่านจะต้องอยู่ที่นี่ท่านก็อยู่ได้ถ้าไม่มีถ้าท่านจะอยู่แต่สมณะของเราเป็นผู้หาความสงบต้องพยายามหาที่สงบอยู่เป็นพื้นถ้าหากว่าเราอยากกินเพื่อไม่ให้ยินเสียงเสียงเราก็ยังมีอยู่นะไม่ได้ยินเสียงรถเราไปเราก็อยากนั่งรถหรือไม่ให้รถมีเสียงหรอกนี่ก็เป็นอย่างนี้พอเราคิดให้มันรอบรู้รอบอยู่อย่างนี้ผมมาอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เป็นอะไรอย่าเมาดีหรือถูกถ้าเราทำที่ถูกก็ดีแต่แต่ความคิดไม่ดีไม่ถูกมันทำถูกมันก็ไม่ถูกไม่ยอมใครของเราถูกทั้งนั้นใครว่าผิดก็ถูกทั้งนั้นไม่ยอมใครนี่ครับเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ดีก็ดีกันไม่ถูกมันก็ผิดทั้งนั้นได้ดีแล้วไปยึดดีไว้ไม่หยุดเลยไม่ปล่อยคนอื่นเลยเป็นต้นยึดไว้น้อยก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องนั่นก็ไม่ดีทั้งนั้นเสียหายหมดประสบความดีแล้วก็เอาไว้ไม่ได้ประสบความถูกต้องก็เอาไว้ไม่ได้รักษาของที่มันเกิดขึ้นมาแล้วรักษาไปไม่ได้โดยไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าจะยิ่งว่าอย่าไปเดินไปแง่เดียวแง่เดียวอย่าไปดูมันแง่เดียวดูมันสองแง่เรื่อยไปก็มันเป็นอย่างนั้นระวังผมความเห็นผมเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นอย่างนั้นผมว่าไอ้ความสงบมันที่ในป่ามันก็ไม่สงบหรอกครับที่ทุ่งนามันก็ไม่สงบหรอกไอ้ความสงบมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นแหละนะดูต้องตรงเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักเช่นนี้นะจะหลับตาหรือจะลืมตามันก็ต่างกันแต่หลับตาหรือลืมตาเท่านั้นหลับตาอยู่ตาไม่เห็นรูปแต่ตาข้างในมันเห็นอยู่ปิดหูไว้เป็นต้นหูนอกเป็นไม่ได้ยินเนี่ยแต่สัญญาในเสียงนั้นมันมีอยู่แต่อยู่ที่ไหนไม่พ้นเนี่ยผมพูดง่ายๆผมตัดสินเอาง่ายๆอย่างนี้คือมันจะรู้ตรงนี้นะอยู่ที่อื่นเรื่องที่เรียกว่าเรื่องธรรมวินัยเรื่องธรรมวินัยมันเกี่ยวโยงกันครับอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกันเรื่องธรรมกับเรื่องวินัยนะมันเป็นเรื่องหัวงูกับหางงูไปจับหางงูมันก็วกมาตัดเราก็ได้นะไปจับที่กลางงูตัวงูมันก็วกมากัดเราก็ได้เพราะหัวงูกับกลาง หัวงูกับหางงูมันอยู่ในงูตัวเดียวกันนี่ครับมันเป็นงี้มันให้ประโยชน์เราได้ทั้งสองอย่างมันให้โทษเราได้ทั้งสองอย่างไอ้ความเป็นจริงก็คือธรรมวินัยเนี่ยอันที่ว่าพระธรรมอันที่ว่าพระวินัยนี้เรามาแยกคำพูดกันออกนะแต่ความเป็นจริงกันแต่มันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละครับเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเช่นว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะเรียกว่าไอ้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี้อันนี้ก็แย่งกันครับผมเรียนกรรมฐานใหญ่สมถกรรมฐานคุณเรียนวิปัสสนากรรมฐานผมก็นั่งฟังไอ้คิดกันยังไงนะตามที่ความผมความคิดของผมเห็นว่าไอ้เรื่องสมถกรรมฐานเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนี่มันเป็นเหตุผลกันเท่านั้นไม่ใช่อื่นใครยกตัวอย่างกับมีดเล่มหนึ่งนะมันมีด้ามมันนะมันมีสันมันมีคมมันเราจะยกมีดเล่มนั่นขึ้นมานะไอ้คมมันก็ติดมาสันมันก็ติดมาด้ามมันก็ติดมามันจะแยกกันไม่ได้ครับแต่ว่าอาการมันต่างกันถึงความสงบความสงบเรื่องสมาธินี้สงบเพราะว่าไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโดยทางเดินออกไปสงบด้านวิปัสสนานั้นมันสงบจากไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมโดยทางปัญญาในทางกรรมฐานตาเราเห็นอยู่หูเราได้ยินอยู่เป็นต้นมันก็รู้เรื่องของมันมันก็สงบของมันนั่นเรื่องสมถะกรรมฐานความสงบปัญญามันยังไม่เกิดถ้าได้ยินเสียงปุ๊บไม่สบายแล้วเห็นรูปปุ๊บไม่สบายแล้วนี่ปัญญามันยังไม่มีอันนี้มันเป็นเบื้องแรกมันก็ต้องไปอย่างนี้ก่อนเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนั้นน่ะไอ้ที่อารมณ์มันมากระทบเราแหละเราไปยึดมันทุกทุกทีมันทุกทุกทีมันทุกทุกทีแบกไม่หยุดแบกไปนานๆจะทำมันหนักมันก็โยนทิ้งเหมือนกันเมื่อปัญญามันเกิดมันก็แบบนี้ครับไม่ใช่ว่าเราจะแบกไปอย่างนั้นมันถูกแบกไปอย่างนั้นมันถูกนึกว่าดีขนาดไหนก็จะแบกไว้ปล่อยให้แบกไปก่อนเถอะมันหนักอ่ะให้มันวิ่งไปก่อนเถอะมันหนักมันจะเห็นโทษมันเพราะว่าคนถ้าไม่เห็นโทษมันมาได้ไม่ได้ถ้าไม่เห็นประโยชน์มันมันก็พึ่งปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ผมเห็นว่าเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆจนว่าเอออันนี้มันก็ไปแน่นะเดินอยู่มันก็อย่างนั้นนั่งก็อยู่มันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เนี่ยมิฉะนั้นอารมณ์ที่อนิจจังทุกขังอนัตตานี่จึงเป็นเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนี่ครับนี่ทำไมไม่ต้องเกิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาเพราะมันเห็นอย่างนี้มันเห็นโทษในทำความสงบนั่นไม่อยู่ที่ไหนมันก็แค่นั้นเนี่ยมันมีอารมณ์อยู่อย่างนั้นมันมีทางสงบไอ้ความรู้อันหนึ่งเกิดเอออันนี้มันก็ไม่แน่นะมันเกิดได้ก็ดับไปนะเรื่องอันนี้มันไม่เที่ยงเรื่องอันนี้จังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาเมื่อมาหยุดอยู่ตรงนี้นี่แหละนี่แหละปัญญาจะเกิดเนี่ยนี่ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนครับทำสงบนี่แหละไปก่อนนี่ประพฤติทางธรรมทางวินัยนี่แหละไปก่อนครับมันจะไปถึงจุดนะเอออันนี้มันก็อย่างนี้อันนี้มันก็อย่างนี้ไอ้คนพูดอย่างก็พูดเรื่อยๆแล้วไม่อยากให้มันพูดมันก็พูดนะไม่อยากเห็นมันก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยจนมันเบื่อมันนายไปไหนไอ้คนมันก็กลับอันนี้ไม่แน่ฮะมันก็เป็นอย่างนั้นมันพูดหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นมันสุขหลายทีก็เป็นอย่างนั้นทุกหลายทีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันเรื่องไม่แน่นอนนี่เกิดขึ้นมาปัญญาจะเกิดตรงนี้วิปัสสนาจะก่อตรงนี้เลยไม่ต้องไปเรียนไหนแล้วครับผมจึงเข้าใจว่าไอ้ความสงบเนี่ยนะจะก็มันต่างกันมากความสงบเรื่องกำหนดให้มันสงบจากอารมณ์อย่างเราอยู่เนี่ยไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องของเราไม่มีใครมานินทาเราก็สบายใจไอ้ความสงบเท่านี้เรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาลืมตาเขามาว่าต่อหน้านี่เออนี่มันก็รู้อยู่ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นของมันเนี่ยมันก็สบายใจอยู่ตรงนี้สงบตรงนี้มีกำลังมากครับจะอยู่มู่มากก็ได้มู่น้อยไม่ค่อยเลือกสถานที่เมื่อเวลาตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ได้ในตรงนี้เท่านั้นแหละไอ้ความเห็นความเป็นอย่างนี้เรื่องพระธรรมวินัยก็ไม่ได้สงสัยนะอันนี้ไม่ได้สงสัยถ้าเราทำไปเถอะผมเห็นว่าไอ้ถ้าเรามีศรัทธาจริงๆเมื่อผิดมันผิดน้อยไม่มากครับนะเมื่อเราโลภขึ้นภายหลังก็ทิ้งก็ได้ไม่ยากอย่างผมจะซื้อแก้วใบนี้ไปท่านอาจารย์ว่าอันนี้มันผิดผมไม่รู้จักนี่ครับผมมาแก้วใบนี้มันใช่ไรผมใช่ของผมไปครับบริสุทธิ์ใจของผมเมื่อผมไปถึงท่านจะอยู่เอ้ยท่านถือไว้มันผิดนี่เป็นอาบัติมันเป็นไงก็เป็นผมทิ้งก็ได้ครับไม่มีอะไรง่ายๆถ้าคนมีศรัทธาเลยมันเป็นอย่างนี้ครับมีคนให้ไม่ได้ยึดไว้อย่างนี้ ผมว่าอย่างนี้ก็พอเห็นด้วยจิตของเจ้าของเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่มีทางอะไรที่จะสงสัยอย่าไปเมาได้ว่าอย่าไปเมามันครับอย่าไปเมามันสถานที่สงบไม่สงบอยู่แล้วอย่าเมาได้ดีแล้วก็อย่าเมาดีถูกแล้วอย่าไปเมาถูกถ้าเมาดอกผิดเอาดีมีไรนี
1: ่ดีของพ่อพูดแล้วพอเข้าใจแต่ว่าที่กำพึงกำพันอยู่เวลานี้ก็เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ความเร็วที่เรียกว่าอธิสมาจารย์เราไม่ทราบตัวอย่างมากเกี่ยวกับอะไรกันการคบการสังกันการเดิน
0: ครับอันนี้เรื่องปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดนี่ครับ
1: ครับละเอียดมาก
0: น่ะอันละเอียดนี่มันเป็นอย่างนึงนะมันยังหลงแต่ว่าอันจริงที่เล็กน้อยไม่เป็นไรนะอย่าไปว่ามันเหมือนกันนะเมื่อมันรวมตัวกันมันโตได้นะ
1: คร
0: ับ มันโตได้
1: โตอยู่แล้วแต่ว่ามันโตอยู่แล้ว
0: ครับมันเป็นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็สอนเราก็ค่อยๆดูประวัติศาสตร์ของท่านประวัติในชีวิตของท่านเดินมาอะไรต่างๆอย่างที่ว่าคนหลงลงไปมาจากคนหลงใครมันเป็นคนหลงใครมันเป็นคนหลงอ่ะจะนึกว่าเราไม่ได้เรียนเลยเป็นคนหลงก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้จะนึกว่าจบ9ประโยคเป็นคนรู้ก็ได้เป็นคนหลงก็ได้มันหลงอยู่ในรู้มันรู้อยู่ในหลงจะทำไงมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ประมาทว่าเรามันพอแล้วอย่าประมาทเลยจะต้องศึกษาเรื่อยต่อไปรู้แล้วก็อย่าประมาทเลยว่าแล้วละอย่าเลยไม่จบต้องศึกษาอยู่เรื่อยเรื่องปัจจุบันที่ผมเคยศึกษามาเนี่ยเรื่องอาบัติเล็กๆน้อยๆมันจำเป็นกับแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเรื่องสำนักท่านอาจารย์มั่นแห่งเรื่องหลวงพ่อเผาวัดเผาวงนี่ครับเก่าก่อนเนี่ยเขาเรียนศึกษานี่ครับนี่สำคัญครับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
1: แล้วผมคิดว่ามีความจำเป็น
0: ครับมีความจำเป็นครับ มีความจำเป็นมากครับท่านเรียกว่าแม้แต่ว่าเดี๋ยวด้วยว่าลูกศิษย์จะออกจากอาจารย์ไปวันนี้พรุ่งนี้ไปนั่งข้ามคืนสังกรรมมาขอนิสัยเลยนะเมื่อครูบาอาจารย์อุปชาญวัตรจะอาบน้ำจะดับจะนอนจะไปที่ไหนจะอะไรทั้งหลายเนี่ยอุปชาญวัตรที่เตรียมอาจารย์วัตรที่เตรียมหมดครับวัดทั้ง14นะครับเตรียมทั้งนั้นมันเตรียมครับนี่ผมก็เลยเกิดความรู้เห็นกับอาจารย์ทั้งสองอย่างนี้ครับเป็นอย่างมากเลยนะแต่ผมไม่ได้คาดคิดดอกแต่ว่าเราไปดูอะไรแล้วมันรู้เรื่องครับรู้เรื่องแล้วก็ผมเห็นว่าไม่สงสัยไม่เป็นทางที่จะขัดข้องบางแห่งก็ไปพูดกันซะอย่างนี้นะครับปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องเอามันรักพระวินัยเนี่ยเอาธรรมะดีกว่านี่ครับพูดอย่างนี้ผมก็ฟังได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าฟังไม่ได
1: ้ก็ฟังได้
0: ยิ่งฟังได้ดีเดียวทีเดียวนี่ครับมีนี่ครับมันมีครับไม่ต้องเกี่ยวข้องมันเรื่องจิตอันนั้นมันเรื่องผู้ใหญ่พูดกันนะเรามันยังเป็นเด็กอยู่นี
1: ่
0: จะไปพูดอย่างผู้ใหญ่ได้หรือที่จะพูดง่ายๆไปทำนาดีกว่ามันสบายดีนี่คำพูดมันง่ายทีเมื่อเข้าไปทำนาเขาทำอะไรบ้างรู้มั้งมีอะไรบ้างไหมเกือบตายเหมือนกันกว่าจะทำนาได้นี่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นที่คือคิดใครเฉยๆอย่างนั้นอย่างที่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วไม่ไปยึดอย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่าเอาจิตมาพูดกันที่อย่าเอาจิตมาพูดกันที่อย่าเอาจิตมาพูดกันที่เอาธรรมดาธรรมรานี่มาพูดกันดีกว่าโน้นพระพรหมอยู่โน้นอย่าไปพูดไปครับผมไม่เห็นพระพรหมเลยอย่าไปพูดพูดจริงที่เราเห็นนี
1: ่
0: จริงที่เราเห็นอยู่นี่ดีกว่ามันต้องมีพยาน
1: ได
0: ้พิสูจน์ได้
1: มองไปทานเนื้อทานใจกัน
0: ของ
1: จริงมาเราต้องการพิสูจน์
0: ท่านเหลืออยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้น ให้เราตอบตัวเราเองนะหรืออะไรมันเหลืออยู่ให้เห็นให้เรารู้ไหมมันมีอะไรเป็นยังไงไข้ไหนเราเป็นไข้ทุกวันเราเป็นไข้แล้วหมอมารักษามันลดความไข้หรือเปล่าใครจะรู้จักอ่ะคนที่เป็นไข้มันจะลดลงปวดที่สามารถมันจะลดน้อยลงใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันก็รู้ในตัวของเราอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี่ก็ต้องเริ่มสิครับเขาก็เคยว่าผมมันทันแหละเรามันตึงไปใครที่เรียกว่ามันย่อนไปอย่าไปว่ามันตึงมันย่อนเลยครับไอ้ไม้ท่อนนี้มันหนักประมาณสัก3กิโลนี้เอาเหล็กสัก2ขวบมายกมันก็หนักเอาคนโตๆมายกมันก็เบามันเบามันหนักเพราะอะไรนะคุณจะเอาไม้ท่อนนี้ไปชั่งดูดิมันก็ได้2กิโลอยู่เท่านั้นเด็กขวบเดียวมายกทำไมมันหนักผู้ใหญ่มายกทำไมมันเบาทำไมเป็นอย่างนั้นเอาถ้าเราเอาไปชั่งดูมันก็ไม่หนักไม่เบาก็สองกิโลอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรกำลังของเด็กมันน้อยน้ำหนักตั้งสองกิโลอย่างเก่ามันแต่ว่ากำลังของเด็กมันน้อยมันก็เลยหนักไอ้ไม้ตอนนี้มันหนักอยู่เดี๋ยวสองกิโลเราคนโตไปยกมันก็เบาเอาไปชั่งดูมันก็สองกิโลอย่างเก่ามันมันเป็นเพราะอะไรกำลังเรามันน้อยเท่านั้นอันนั้นก็หนักกำลังเรามันมากอันนั้นมันก็เบามันก็เรื่องเท่านี้จะว่าอะไรมันก็ถูกมันเรื่องที่มันตึงมันหย่อนนั่นไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ตึงถ้าตึงมันก็ผิดถ้าหย่อนมันก็ผิดนั้นมันก็ไม่เดินมัดไม่ถูกเป็นสมาธิจิตอันนี้ข้อวัดท่านธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นโดยพอดีแล้วนะกำลังเราไม่ถึงหนึ่งเอาเพ่งไปอะไรไปย่อนไปอย่างนี้เพราะว่าเราว่าเองเราว่าเองเราไอ้ธรรมะนี่ไม่ออกใครไม่เข้าทางใครเลยเราพูดแต่ตามความจริงมันจะเห็นชัดอย่างนี้แต่ว่าอาจารย์ทั้งสองนี่ที่ผมเคยได้รับมาได้รับอบรมมาเป็นพื้นที่ของผมคือท่านสำนักท่านอาจารย์มั่นหรือท่านอาจารย์อาจารย์เท่าเป็นพื้นเท่านั้นทีนี้พูดถึงคำพีเนี่ยนะพอเดินปุพพทิขานี่พอเลย
1: ครับ
0: ปุพพทิขานี่พอนี่ปุพพทิขานี่พอครับยังไงก็ให้รู้เรื่องกับปุพพทิขานี่พอสมควรอันนี้เป็นพื้นทางพระวินัยนะครับ
1: ครับ
0: พอนะครับแต่ว่าไอ้นั้นก็กลัวว่าจะมันก็พอควรเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีใครทำนะมันมีแต่คนพูดไม่มีคนทำมีความรู้อยู่แต่ว่าไม่มีใครปฏิบัติยังไงใครจะมาปฏิบัติให้เกิดศรัทธาแล้วมันจะมีความละอายเองมันเมื่อมีความละอายเองมันจะคนคว้าเองมันครับนี่มันเป็นอะไรอย่างนี้มันนักกฎหมายนะนักกฎหมายรู้กฎหมายนักแก้กฎหมายคือคนรู้กฎหมายต้องเดินไปมินนั่นแหละที่ไหนพอได้ก็โผล่ที่สาวไป มันจะต้องเป็นอย่างนั้นนักพระวินัยก็ต้องเป็นอย่างคิดมันไม่ยอมนะที่ไหนมินมินอันตรายก็โผล่ไปตรงนั้นอย่างนี้เนี่ยครับมันต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นอย่างที่ว่าทายกที่จะต้องภาวนาเราจะต้องขอได้อะไรได้ก็เข้าใจแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ขอได้ให้ภาวนาเราถ้ามาถือเราผู้มีความละอายแล้วนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่พูดนี่มันในแง่ถ้าว่าเขาภาวนาขอได้นะเย็นก็ไปขอเช้าก็ไปขอวันนี้ขอพรุ่งนี้ขอมันจะเป็นทำไมถือแง่ไปขอได้นี่ขอได้แล้วเขาภาวนาหรือญาติเราอย่างนี้ครับแง่พระวินัยมันเสียหายนี่ครับนี่มันตรงอย่างนี้นี่ว่านักศึกษาทางนอกมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ครับอันนี้เราไปถึงขนาดนั้นถ้าคุณธรรมมีความอายมีความกลัวเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราเพราะว่ามันพระวินัยมันก็มีมากอะไรนี่มันมีกลัวมีอายอยู่ในมันก็ตรงนั้นแหละแต่ว่าจะมาพูดจิตอันเดียวเนี่ยอะไรก็มันก็ลำบากอยู่นะ
1: ครับปัญหาว่าสิ่งสำคัญที่เขาเจอว่าโดยมันเวลานี้เราเห็นสิ่งที่มีผลมากๆเลยสังคมทั่วไป
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ครับสังคมนี้แสดงกับทางให้คนเรานี่ต้องใส่ตัวไปกับสังคมด้วยส่วนนะเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ คนจะยากลำบากทุกวันการที่เราก็ไม่มีปัญหาเขาประทานโทษถ้าอย่างพ่อยืนในป่าไม่มีปัญหาพ่ออยู่ในบ้านได้เมื่อคือปัญหาพวกที่ยังอยู่กับกลุ่มที่เขาเป็นเลยมันก็อยู่ในหมู่เขาชนไก่ยังไงแต่มันจะอาจจะมีคนที่ไม่กี่คนที่เห็นว่าการชนไก่นี่มันใช่ไม่ได้มันเป็นอบายมุขหรือเป็นความเสื่อมเสียศีลธรรมคุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ถึงวันเขาก็ต้องถึงไม่เล่นหรือไม่ชอบก็ต้องเดินไปกับเขาด้วยนี่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้เรามีความเป็นอยู่ใกล้ๆถึงการตายเรือทวนกระแสน้ำแต่ตามหลักที่หลวงพ่อว่าก็ถูกว่าธรรมวินัยนี้ที่ยังคงเดิมเป็นอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครไปสร้างหรือปรุงไปแต่งธรรมะอีกเลยแต่ว่าในกรณีที่ว่าเมื่อคนหมู่มากมันก็มีความไหลอยู่อย่างนี้ในการที่ไหลนั้นไม่ถูกจะต้องนะมันไม่ตรงมันก็ยากแต่การที่จะใช้ยากแต่การที่จะประพฤติปฏิบัติที่ถ้าว่าเรามีการให้การแนะนำอบรมกันอย่างแพร่หลายตัวถึงอย่างหนักหน่วงคล้ายๆว่าเมื่อมันมีคนเขาทำกันให้เป็นตัวอย่างไอ้คนที่จะมาทำตามอย่างนี้ได้สะดวกไอ้คนที่ทำเป็นตัวอย่างไม่ก็ดีส่วนมากมีอย่างอื่นให้ดูอย่างนี้มันก็ยากแก่การเดี๋ยวจะเดินให้ตรงตามนั้นแต่ผมเพราะว่ามันพอดีอยู่แล้วธรรมะวินัยมีพอดีอยู่แล้วแต่นี้เราส่วนมากก็พาเข้ากันตัวอย่างนี้คือพาเข้าข้างหมู่ว่ากันก็เหมือนกันนี่เราจะทำ
0: เรามันยอมเลยครับยอมให้คนดังเกลียดยอมให้คนนินทายอมให้คนสรรเสริญถึงได้ไอ้โลกนี่มันถ้าเป็นอยู่ไม่ใช่เป็นเวลานี้ครับก่อนพระพุทธเจ้ายังอุบัติขึ้นมาโลกที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเฉพาะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นอยู่ถ้าคิดไปในแง่หนึ่งก็ว่าเพราะมามันก็ดีแล้วดีอะไรเป็นทุ่งนาเราไล่มันไม่เป็นทุ่งมันหรอกมันเป็นป่าก็ไปตัดถางลำบากมันเป็นไร่เป็นนาตรงนี้เราจะใช้มีใจมีจานแล้วจะเกิดปัญญาประสบต้องมีการประสบนี่ครับนึกถึงพระบรมครูของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็คนหมู่มากท่านทำยังไงนะถ้าจะเอาเราไปจริงๆล่ะเราก็ถอยได้นะแต่ว่าคนถอยไม่คนอยากมันอยากมันอยากแล้วมันกลัวกลัวเขาจะว่าอย่างนั้นกลัวเขาจะว่าอย่างนี้กลัวจะอย่างนั้นไปกลัวมันติดกลัวตรงนั้นเนี่ยครับเลยกลัวกลัวมันอยากอภัยโทษครับผมจะเดินมาจากนี่ครับไม่ว่าอื่นเลยครับคณะบริษัทเราจะสมิธเราไม่ค่อยชอบผมหรอกครับถ้าหากว่าเราจะเอาสังคมให้เขาชอบสักคนดูจริงมันจะสบายไหมยิ่งยุ่งเลยลองดูที่นั่น
1: มันก
0: ็
1: ย
0: ุ
1: ่ง
0: แน่ยุ่งแน่เลยครับยิ่งเขาไปลึกทีแล้วล่ะลองดูด้วยนะเลยขออภัยเช่นผมเนี่ยอย่างผมสร้างโบสถ์หลังนี้ครับผมไม่มีฎีกาไปที่ไหนเลยนะในคงประวัติที่มีนะสร้างของผมไม่เคยไปร้องเรียกใครไม่เคยบอกใครทั้งนั้นเนี่ยอยากจะท่านจะทำยังไงต้องไปทำยังไงใครจะสร้างก็มาสร้างกันดิจะไปทำมันยุ่งเหยิงอะไรทำไมกันหนักหนาเนี่ยเขาทำได้แค่ไหนเขาแค่นี้อย่างนี้ผมก็พยายามทำอะไรเขาบอกใจว่าไอ้ทำเหรียญจะอะไรนะมันก็เป็นทำเหรียญจะได้สร้างโบสถ์ง่าย
1: ๆจัดเร็ว
0: โยมเขาสร้างโบสถ์สร้างอาคารใหญ่ๆเขาขายเหรียญกันสร้างคนมันอยากจะได้เหรียญหรือมันอยากจะได้บุญคนนี้เมืองไทยเอาหนึ่งคนอยากจะได้เหรียญจึงให้แต่ตังมาสร้างนั้นมันมีเท่าไหร่อยากจะรู้ว่าไอ้คนที่มีศรัทธาอยากจะสร้างเป็นส่วนกุศลจริงๆมันจะมีไหม
1: ตอนนี้ก็ไม่ได้เคยคิดว่าอยากจะไปเจ้านิวรณ์ใครต่อใครเข้ามาเพราะการทำรูปนี้มันเป็นรูปของการโฆษณาหาลาภเป็นคาถาและข้าวเสียแต่มาคิดอีกทีนึง ประชุมกับพระหลายๆองค์ขอบคุณท่านหลวงย่าด้วยนะน่าจะนิมนต์หลวงพ่อมาเทศน์มาเรียกว่าธรรมะธรรมโมนี่ก็ไปได้แต่เราก็มาตัดสินใจมาทำงานมา6ปี7ปีแล้วไม่ได้นิมนต์ใครที่ต้องมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะไม่ปรารถนาที่จะแต่งงานก็ถือว่าต่างคนต่างทำงานก็ดีเลยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาใครใส่ใจมาคิดกันว่าเฉพาะอย่างนี้ผมก็มีความศรัทธาอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าปฏิปทาด้านพระวินัยอันนี้จะผมศรัทธาก็กราบเรียนในความจริงอย่างนั้นทำเมื่ออย่างน้อยก็ทำให้ผู้อื่นได้เห็นอากัปปะกิริยานี้ก็เป็นสิ่งประทับใจนะบอกผมว่าในก็เป็นที่ประทับใจนะถ้าได้ฟังคำพูดก็ยิ่งจะสำคัญเพิ่มความศรัทธามากขึ้นแล้วเป็นคนดีเป็นถ้าเป็นไปได้กับผมก็เคยนึกเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่ผมออกรมไปกับอาจารย์นี้พยายามศึกษาค้นคว้าว่าถ้าตรงพูดเท่าองค์ไหนที่ท่านสามารถที่จะอบรมแนะนำในทางพระวินัยนี้ให้ได้ดีและเป็นที่โน้มน้าวพระสงฆ์ให้ประพฤติปฏิบัติตามผมก็พยายามหันไปศึกษาสมเด็จพระวิโรจน์เนี่ยว่าอยากจะได้พระองค์ไหนที่พอจะเป็นตัวตีตัวตั้งอบรมเรื่องวินัยให้เราได้เก่งท่านก็บอกว่าไม่ทำได้ยากทำได้ยากก็แค่ว่าทำส่วนตัวทำได้ไงอาจจะไปพูดให้เพื่อนทำนี่มันยากไงมันยากแต่พออย่างยิ่งใหญ่สำนักอย่างกระผมก็เป็นสถานที่ฝึกการก่อนนึกว่าน่าจะไม่ลำบากนักถ้าหากว่าจะได้ซ้ำสอนไปบ่อยเที่ยวก็ไม่ลำบากทั้งกระผมจริงตัดสินใจมาแล้วไม่เคยคิดขนาดนี้พวกคนจำลองเขาเอาไปเอาไปวันหลวงพ่อมา
0: ไม่เป็นไร
1: และใครๆก็ว่าเอ้าวันนี้ผมก็หายผมไม่ได้ตั้งใจมาแต่เดิมไม่ได้คิดแต่ความจริงใจแต่ว่าคิดผ่านแต่ก็ยังรู้สึกเสมอรักตอนนี้ที่เราขึ้นมาถ้าว่าเราทำไม่ได้โดยพื้นฐานไม่ดีก็ผมเองยังโทษตัวเองว่าพื้นฐานไม่ดีในทางที่ไหนเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่เขามีความละเอียดละออ
0: โดยมากผมชอบอย่างนี้ครับมันสะดวกดีครับส่งพระที่สมควรมาจำพรรษาในที่นี้ดีมากจะมารู้เอาในต่างๆข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยนี่มีคนมีหลายนะเจอพอสมควรจะส่งพระองค์นี้กลับไปครับมันนี่ราชานี่ดีครับมันนี่ที่ผมมีหลายสถานีก็อย่างนี้อยากให้ผมไปพูดสัก2ชั่วโมงเหมือนโยมเข้ามาในวัดเดียวนี้แหละมานั่งหลวงพ่อฟังเนี่ยว่าในวัดก็สงบเงียบพอไปจากวัดก็วุ่นแล้วนะผมนึกมาถึงวัดเห็นวัดก็นึกอยากจะบวชนะคิดไปถ้าบวชเราจะมาบวชวัดนี้นะแต่ก็มาพูดอยู่ในวัดนี้เมื่อออกไปแล้วก็ลืมซะนะมันวุ่นนะก็อย่างนี้เท่านั้นแหละอย่างนั้นจะมาอยู่กันดีๆสหายไอ้พระที่สำคัญมาดูแลมาปรึกษาคือมาทำกันเลยไม่ต้องศึกษาเลยทำกันเลยอยู่ไปผมได้ผลอย่างนี้ผมอย่างนี้ที่นี่มีพระอาจารย์พระครูวัดอำเภอเรืองทรงพระมาตรงนี้มาศึกษาท่านก็ตามมาส่งเลยแม่ผมอยากจะมามอบให้ท่านพระเดชพระคุณฝึกให้อยู่ด้วยถ้าฝึกแล้วผมจะนิมนต์พระองค์เนี้ยไปช่วยผมเพราะผมก็แก่แล้วผมก็เลยบอกว่าท่านพระครูอย่างนี้นะอย่างนั้นมันตัดใจในค่อนข้างที่ไม่พอใจนะแต่ผมเห็นว่าอย่างนี้นะถ้าพระผู้ฝึกเป็นแล้วจะไม่กลับผมว่าน
1: ั่นในเรื่องของเรื่อง
0: จะไม่กลับ
1: เรื่องของเรื่องถ้าใครมาอยู่ในที่สงบแล้วจะให้วิ่งเข้าออกไปสู้ที่ไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่มีขยะไป
0: นี่
1: แบบนี้
0: ตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้ถ้าใครภาวนาไม่เป็นต้องกลับไปแน่มือถ้าเป็นชัดเจนผมเห็นว่าไม่กลับเพราะถ้าไม่เป็นไม่รู้ดูก็ได้ต่อไปช่วงนี้ผมพรรษาสองพรรษาไม่กลับเลยไปกราบไปว่าเจ้าพาบนี้ไปยุ่งไม่ได้ตรงนั้นนี่มันเป็นสายอย่างนั้นทำไมมันเป็นงั้นปลาทะเลมันอยู่น้ำเค็ม
2: มันก็ไม่แสบหูแสบตามันนะมันเป็นสังเกตปู่ย่าตายายมันก็อยู่มันสบายนะเมื่อมาผ่านน้ำเปื่อยมันก็ตรึงไปมันจะตกอย่างนี้เมื่อจะกลับไปมองไปข้างหลังไหมเราจะไปแก้ครูบาอาจารย์เราจะไปแก้อะไรมันหนักทั้งนั้นเลยนะมันไปไม่ได้
1: มองไม่เห็น
2: มองไม่เห็นเลยถ้าเราจะพูดอยู่คนเดียวเขาก็จะดันเปลี่ยนแต่เขาจะอะไรเราว่าเราวุ่นวายเกิดเท่านี้ก็ไปนะอยู่มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอย่างเช่นท่านตรงนี้ท่านพญานาคตรงนี้เนี่ย
1: คร
2: ับยังไม่ได้บวชเดี๋ยวนั้นส่งวันนี้เลยเพราะปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันจะมันถึงซึ่งปัญหาแล้วก็กลับไปเลยนะไม่ได้ทำอะไรต่างๆเนี่ยประโยชน์เจ็ดวันกลับมาเป็นไงโอ้ยตรงนั้นอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้ต่างกันเหลือเกินนี่มันเป็นใช่อย่างนี้ครับมันจะพบอย่างนี
1: ้เนี่ยที่กับผมเรียนถวายตอนแรกนะมันเกี่ยวกับสังคม
2: ใช่
1: ที่เขาเป็นแค่อย่างนั้นเลย
2: คือมันไม่รู้จักนะอย่างนอนอยู่ในพริกเนี่ยพริกมันก็เผ็ดมันก็ร้อนนอนมันไปเกิดอยู่ในพริกมันก็อยู่สบายเห็นไหมมันไม่รู้จักร้อนจักเผ็ดแล้วมันอยู่สบายมันทีเดียวเนี่ยมันไม่รู้เรื่องของมันเนี่ยนี่มันก็อยู่สบายทำไมเขาทำได้อย่างนั้นเนาะทำไมเขาอยู่ได้นี่ทำไมอยู่ได้ก็เขาเกิดอย่างนั้นเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็อยู่ได้นะปลาน้ำเค็มทำไมมันไม่แสบตามันอยู่ยังไงนะนี่ก็เพราะเขาเกิดอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ปลาอย่างเงี้ยกลางคืนมาไฟมันก็มีไม่สะดวกทุกอย่างถ้าเคยที่อยู่สะดวกท่านอยู่กันยังไงนะมานั่งกันกลางคืนนะไฟไม่เปิดไฟนะครับไฟเปิดไปถึงเวลาอะไรไม่ยอมอยู่ด้วยกันเขาขับใหญ่ครับน้ำจะไปอาบที่ไหนนะโยมป๊อกมาแล้วอาบกันยังไงมันเปลี่ยนกันไปหมดทุกอย่างเลยไม่เกิดความไม่สบายใจอันนี้การมันจะเขารูปคารวะกันนี่ลำบากอยู่ครับลำบากหลายยากแต่ไปตกอย่างนั้นมันยากครับแต่ว่าจะต้องดีนะแต่ว่าเอาคนหลายได้หรือแต่ว่าแกงมันหม้อใหญ่คนไม่ทั่วถึงกันเนี่ยบางทีก็จะจืดบางทีคนเค็มๆก็ได้ไม่อร่อยนะมันหลายคนมันจะต้องกินอย่างนั้นผมอยากจะได้อย่างนี้เอาคนๆหนึ่งมาสอนเนี่ยมันรู้ให้มันเป็นเนี่ยแบบนี้ให้มันเข้าใจกันนั้นหลักคือคนคนเดียวอย่างพระพุทธเจ้าขององค์เดียวเท่านั้นทำไมสององค์ก็สั่งแรกนั้นทำไมถึงสู้ได้ตัวเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าขอให้มันใกล้ชิดกันไปถูกนะเนี่ยไม่เป็นขอให้มันใกล้กันไปเห็นมันบริสัทธ์นั่นนี่นะอย่างนี้แต่ว่ามันก็ขึ้นทะเลมันใหญ่มาแล้วขึ้นมันท่วมเรือแล้วเนาะสนใจไม่ไปไงวะแล้วนี่อ่ะสั่งเถอะนะอย่างนี้ก็เอาเลยก็เป็นอย่างนี้ครับจะทำยังไงผมจึงได้แหวกออกมาอยู่อย่างนี้ครับต่อสู้ประจักษ์มาตลอดหลายสิบปีแล้วครับเพราะมันไปไม่ไหวครับทุกวันนี้พูดง่ายๆกันผู้ใหญ่ก็ยังไม่เคยชอบหรอกผมก็คิดว่าไม่ชอบก็จังเถอะพระพุทธเจ้าชอบแบบแล้วเนาะแล้วระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พูดไงอย่างนี้แต่ว่ามันขัดกระแสคนนะบางทีท่านจะไปองค์เดียวหรือไปช่องน้อยเถอะเด้อเนี่ยก็กลับกันไม่กลัวนะถ้าต้องเป็นอย่างนั้นยากมันยากแต่มันจึงดีทำที่ไหนมันอยากยากนะมันไม่ยากเลยมันดีครับไม่ไปกลัวมันจริง
1: ยากหรือฟัง
2: ง่ายง่ายมันดับเหงานอนง่วงนอนให้มันยากมันตามันดื้ออยู่เรื่อยอยู่เรื่อยมันเกิดปัญญาอย่างนั้นแต่ยังแบบทุกข์กันแต่ว่ามันก็ดูเอาละครับดูก็เราจะไปโน่นยังไงจะไปถึงหรือมันจะใกล้ก็ไปสะดวกหรือเราจะมาข้ามไปโคราชยังไงถึงกรุงเทพก็เอานะไม่ต้องไปถึงกรุงเทพจะละมุ่งไปกรุงเทพแต่มันไปติดอยู่โคราชนะหินโคราชสนุกก็เอาอยู่โคราชนี่เนาะไปก็ได้บางทีก็เศร้าใจนะนี่เราเป็นยังไงเนี่ยฝืนนะครับมันฝืนคนต้องฝืนอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะเราเทศความจริงให้ฟังอย่างดีเลยนะ
3: ขาก็ฟังดีเหมือนกันฟังออกเหมือนกันแต่เขาเดินกันเป็นบุกไหมท่านพูดอะไรมันถูกของท่านทุกอย่างแต่เราทำไม่ได้ทำไมเป็นยังไงเราทำมันเหนื่อยมันเหนื่อยบ่เหนื่อยนะอย่างเราเป็นนายคนอบรมลูกศิษย์ฟังนะทำพูดนี่ถูกแต่เราทำไม่ได้ตรงนี้เหนื่อยนี่เป็นการฟังเทศหลายชั่วโมงก็เขาก็ดีเขาก็ฟังดีตั้งใจฟังออกไปก็คุยกับแม่ท่านพูดดีเหมือนกันนะเทศถูกแต่เราทำไม่ได้มันก็หมดกันนะเขาพูดคำเดียวมันคุ้มธรรมะเราเองนะไม่รู้ว่าอะไรจะไปต่อตายอะไรอีกมากมายแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ย่ำความเก่าอะไรแหละท่านอย่างประเทศนี้ทุกวันผมเคยสังเกตดูบางทีลำบากนะไปในงานต่างๆทำพิธีดีตองดีดีนะครับไหว้พระก็คล่องราชนาศิลป์ก็คล่องราชนาเทศก็คล่องแต่เราประกาศศีลไปแล้วนะดูผมเห็นว่ามองดูในข้างในว่าไปตามธรรมดาที่ว่ากันไปไม่ใครว่าอดีตศีลนั่นจะเอามันเอาไปพิจารณาจริงๆจังๆกันสักนิดหน่อยมันเบานะพอเจ็บพระลงไปดิบบ้านคนบ้านเพิ่มบางทีเขานิมนต์เลยท่านนิมนต์เทศสักนิดเพราะเห็นมีวัดเป็นบางวันเลยเคยได้ยินนิมนต์เทศสักนิดตอนนี้อาตมาก็ฟังดูนึงโอ้ยเทศสักนิดนึงอาตมาประเทศคุณกินข้าวสักนิดนี่มันอิ่มไหมลองๆดูสิต้องให้อะไรสักนิดถึงคุณพอใจไหมอันนี้ให้ฟังธรรมเอาสักนิดถึงจะรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ถ้าพระเทศนานๆก็ไอ้คนมาเมาก็บอกเฮ้ยไอ้โยมโยมแล้วให้ทางแหวกทางเลยเรื่องพระจะออกมาแล้วได้พระทั้งห้องเราฟังดูแหมมันจะดีเหมือนกันเนาะอย่างนี้แต่ว่านี่ก็ไม่มีอะไรหรอกถ้านักเทศที่เทศอยู่นี้เมื่อมีความคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็จะพูดอย่างนั้นเหมือนกันกับเขานั่นเองนะก็ไม่ว่าหรอกอันนี้พูดเรื่องที่มันเป็นมาเนี่ยมันไกลจากธรรมะไอ้พวกเราเนี่ยไกลหลายวันนี้กันมาเยี่ยมได้คุยกับท่านพอดีโยมโยมมานั่งอยู่นี่กันอยากจะมาตรงนี้ท่านไม่เคยได้มาตรงนี้อยากจะมาดีจะได้เล่าเรื่องอะไรกันคนทำไร่ก็พูดเรื่องไร่คนทำนามาถึงกันก็พูดเรื่องทำนากันนะ นักปฏิบัติก็จะเอาพูดอะไรก็พูดเรื่องปฏิบัติกันดังนั้นโยมเมื่อนั่งฟังก็ดีเหมือนกัน
0: ปัญหาที่เสียหนักแต่มันแก้ไขได้ไอ้ทุกวันนี้มันเป็นการหรือไม่เป็นก็ไม่รู้เลยสร้างปริวาสขึ้นเพื่อใจพระไปอยู่ปริวาสออกจากระบาดสังฆาธิเศษมองดูก็รู้เราสงสัยบ้างไม่สงสัยบ้างหรืออะไรบ้างที่อยู่มันดีใจเฉยๆก็ไม่สงสัยทีละ300 400 500ไปครับอยู่ปริวาสกันสนุกสนานกันมากทีเดียวไม่ใช่ไปทำให้หายประโยชน์หรอกนะญาติโยมมันก็ไปกันอยู่กันไปต่อไปกับลึกเป็นเอ้ยวัดเราจะทำวัดกันเป็นธรรมมันได้อะไรต่างๆมันสนุกสนานกันเลยปริวาสนี่ก็เมื่อไปอภารนะก็ประกาศญาติโยมเหมือนกันมาให้กินให้ทานพระท่านบริสุทธิ์ท่านออกจากอาบัติมาพระบริสุทธิ์ยังมีหายากผมเนี่ยบอกว่าอันนี้คือไปเรียกคนโทษออกจากตารางมาใหม่ๆเท่านั้นนะมันพูดไปอย่างนี้นะแต่จะทำยังไงกันต้องพูดไปอย่างนั้นต้องไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบต้องคิดเป็นถ้าหากว่าซึมทำกันบ่อยๆครับอวบทั้งการที่เสียจะเป็นอวบทุกข์เดี๋ยวต่อไปจะพูดเกี่ยวหญิงก็ได้จะจับจ้องตายหญิงก็ได้แล้วออกภาษานี่จะอยู่ปฏิวัติมันก็แล้วกันนั่นเป็นอะไรพอทนายเอาเยอะโจรมันก็มากขึ้นเท่านั้นแหละฆ่าคนก็ไม่ติดตารางทำอะไรก็ไม่มีโทษเพราะทนายดึงออกไปเนี่ยอย่างนี้อาบัติทั้งคาทิเศษนี่ครับหมดต่อไปนี่ครับไม่มีราคาจะมีราคาพอเพียงอาบัติทุกบทเท่านั้น
1: ทำไมหลวงพ่อไม่คิดอีกอย่างสมมติว่าถ้าที่เขาข้าไปบริวารเนี่ย
0: ครับ
1: เขาเองเขามีความรับคือยอมรับว่าเขาที่ต้องทำบาปแล้วซึ่งเขาปรารถนาที่จะทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ออกมาแค่หลวงพ่อไม่เห็นใจเขาด้วย
3: ไม่เห็นใจครับส่วนนั้นมันน้อยแต่ไม่มีดูทีเธอว่าเรานี่เราเรียนปริยัติกันสังฆาธิเศษอาปาธิปีทางไหนนักธรรมนี่ครับมันสอนกันจนมันจะตายครับทำไมมันไปทำกันทั้งนิดหนึ่งนะอย่าเอาเงินเอาทองกันเนี่ยทำไมไปเอาอย่าไปซื้อไปขายกันทำไมไปเอาอย่าไปทำมันนั่นทำไมมันไปเอากันอยู่เนี่ยอันนี้มันง่ายกว่านะครับไม่ควรมองเห็นตรงนั้นครับถ้าแสดงความจริงอย่าไปทำอย่างนั้นเลยครับมาพูดกันง่ายดีกว่าอย่าทำเป็นการใหญ่โตอย่างนั้นดีครับอย่างผมเป็นผู้จะไปหาท่านอาจารย์ให้อาจารย์สงเคราะห์อันนี้เอากันสงบดีครับอย่างนี้ไอ้ใครจะเป็นแจ้งมันอยู่ปริวาสวันนี้สองวันไปอยู่นั่นอยู่นั่นดีแล้วครับ
1: นี่ไม่ดี
3: นั่นเนี่ยอยู่นั่นนี่ที่ผมว่าผมปราบพวกนี้ครับไม่ใช่ผมปราบพวกนั้นไม่ใช่ผมให้โทษทั่วไปแต่รู้แรงเนี่ยนะต้องอยู่ปริวาสตลอดแรงเลยนี่ออกไป
1: นี่ครับผมว่าบ่อยครับ
3: ครับ
1: ถ้ามีโอกาสได้ไปพูดที่ไหนก็พยายามทำดีพวกนี
3: ้ครับ
1: พวกปริวาสอาชีพเพราะว่ามีลาภสักการะเกิดขึ้นไปอยู่ที่นั่นเขามีการได้ถวายได้รับถวายจตุปัจจัยนะเจ้าสำนักนี่ก็เที่ยวประกาศชวนญาติโยมมาช่วยบริจาคแล้วก็ได้มาก็แบ่งให้พระนี้นิดหน่อยเขาก็เอาบ้างมากเดี๋ยวผมก็ว่าแต่ว่าในกรณีที่เราทราบดีว่าตามพระวินัยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าเมื่อภิกษุมีการต้องอาบัติก็ควรที่จะออกจากอาบัติด้วยความบริสุทธิ์ของตนเองซึ่งกับผมคิดว่าถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะทำได้ก็คือทำประสงค์เพื่อจะออกจากอาบัติโดยต
3: ร
1: งไม่ใช่เพื่ออย่างอื
3: ่นได้ครับแต่ทางนั้นแต่อยู่ในส
1: ถ
3: านปฏิบัติเพราะมันจะไม่เป็นทางกันแล้วถ้าหากว่าผมเปลี่ยนนะผมไปอยู่ที่สงบไปศึกษากับท่านอาจารย์ค่อยสงเคราะห์กับในที่สงบนี้อย่างนี้มันถึงจะถูก
1: แต่ผมก็ทำเหมือนกันแต่ไม่ได้ว่าหลวงพ่อนะ
3: หลวงพ่อว่าก็ได้ไม่เป็นไรว่าก็ได้ว่าไปเลย
1: หลวงพ่อว่าผมไม่ต้องเกรงใจ
3: ครับไม่
1: ที่ผมกราบเรียนนี้ก็ผมก็มีลักษณะอย่างนี้
3: ค
1: ือเราไม่ได้โฆษณาไม่ได้ประกาศไม่มีการหาเงินหาทองเพราะว่าอยู่กันนิดเงียบ
3: ครับนั่นแหละผมไม่ว่าเลยไม่ว่าจะพวกนี
1: ้ปีหนึ่งครั้งเดียวก็แล้วคอยติดเพื่อนนะคร
3: ับ
1: ติดเพื่อนในทางว่าชอบเที่ยวไปมากๆอะไรเงี้ยซึ่งอย่างนั้นมันกลายเป็นคนหน้าด้านนะฮะแต่คนไม่ละอายนะทำเท่าไหร่มันก็แป๊บเดียวก
3: ็ไม่หมดไม่หมดเหมือนกับโรงพยาบาลจะสร้างเตียงต่ออยู่เท่าไหร่ก็ไม่พอคนไข้มันมากนี่มันเป็นอย่างนี้ครับมันแอบอ้างเข้าไปอย่างนั้น
1: ต้องขอบใจเขาดีกว่าเขามีความจริงใจนะในความที่จะสร้างความบริสุทธิ์ใจเกิดข
3: ึ
1: ้นแต่ว่าไม่ชอบในกรณีที่จะเรียกว่าสับสนก็ได้มันมากเกินไป มันมากเกินไปที่อยากให้อภัยกันนะ
3: แต่ก็แต่พอแต่ก็ผมก็ทำอย่างพระฝรั่งที่เข้ามาทำไมรู้เรื่องมันพลาดมาแต่หยุดไว้นี่แต่ผมทำในวงแคบจะต้องทำอย่างนั้น
1: ครับ
3: ง่าย
1: ยี่ปีไปวัด
3: ครับแต่โดยมากก็ไม่ค่อยส่งเสริมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นผู้ติดชนอย่างเต่าไม่เป็นอริยชนเนาะถ้าผู้ติดชนมาบวชอย่างนี้มันก็ต้องตายมันที่เกิดใหม่อย่างนี้ก็เอาคนมาทำมันก็ยากเป็นธรรมดาของมันแค่ต่อผลที่สุดเขาเข้าสี่ทำได้ที่ผมว่าไปถ้าจะทำได้ไหนก็เอา
1: แค่นั้นเรียนสอบเป็นคำ
3: ค่ะ
1: ตาลบศึกษา
3: ค่ะ
1: จะทำอะไรมันดีขึ้น
3: ก็ให้ระวังทั้งดีทั้งชั่วนี่มันก็ไปยากเนาะดีก็จะไปติดมันเลยชั่วก็จะไปติดมันให้ปล่อยวางมันไปเงี้ยโอ้มันก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้นะเนาะถ้ามันเป็นได้ก็เป็นคนอื่นนะมันเป็นคนคนนี้แหละ เอออย่างนั้น
4: นั่นก็จริงนะทำไมนั่นไม่ขาดไอ้เพราะเราไม่มีที่ต้องขาดทั้งนั้นอยู่นี่ความเห็นมันผิดทั้งหมดขาดจริงอย่างเราบวชสมาธิบวชสมาธิเป็นพระมันเป็นพระสมมติเท่านั้นเนี่ยเหมือนกับที่นี่ไม่มีเกลือนะจะมีทรายอยู่กองนึงกำเกลือมาเนี่ยสมมติว่าทรายเนี่ยสมมติว่าเกลือนั่นนี่มันก็เป็นเกลือให้เรานะมันเป็นเกลือโดยสมมติแต่ว่าไปใส่อาหารมันไม่ถึงสมมติแต่ว่าไปใส่อาหารมันไม่ถึงนะมีทรายมันเป็นทรายมันสมมติว่าเกลือเท่านั้นนั่นคือเกลือเราบวชสมาธิเหมือนกันสมมติมันเป็นผ้าเนี่ยมันผ้าจริงๆมันยังไม่เป็นมันเป็นสมมติเหมือนกันกับเกลือไอ้ทรายกองนั่นแหละสมมติว่าเกลือมันก็เป็นให้สมมติเกลือไปใส่ประโยชน์มันเกลือมันไม่ได้มันไม่เข้มจำเป็นในส่วนหาเกลือจริงๆมาอย่างนี้มันก็ยากเราเป็นผู้สุชนในเราเดินไปอย่างนั้นก็ทวนกระแสน้ำนะทวนกระแสน้ำถ้าใครมีบุญวาสนาบารมีก็พยายามไปมันพ้นอย่างนั้นถ้าไงก็ถอยมันไม่น่าจะไปแล้วไม่ใช่หน้าที่คนจะไปตรงนั้นมันก็มันลำบากอย่างนั้น
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้าร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดขากลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
10: ให้โสดให้มันให้
11: มันพอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟ ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: งานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวช

0: ครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ท่าบรมราชินี86ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายลูลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปาสกาลบียาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชน